0: ื่อสันได้นี่3 ตัวน้อย3มันลดราคาดิมันสิเบิดก่อน
1: เจอกันหาในที่ละ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บายแอคชั่น5 plus ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนกระทรวงมหาดไทยยุคใหม่ที่ไม่ได้มองเพียงแต่การบำบัดทุกข์บำรุงสุขในแบบเดิมแต่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนและปลอดภัยให้กับประเทศชาติด้วยโดยสั่งการให้ทุกภาคส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดเร่งรัดแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและรวดเร็วที่สุดและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติต่อไปสำหรับนโยบาย Action 5 Plus ประกอบด้วย5ด้านสำคัญได้แก่ 1. ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจชุมชนและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน 2. แก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและชายแดนโดยมุ่งสร้างความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและความร่วมมือในระดับพื้นที่ 3. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งดูแลกลุ่มเปราะบางและทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น4. ป้องกันและจัดการภัยพิบัติพร้อมพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนเพื่อให้ทุกพื้นที่มีความพร้อมรับมือสถานการณ์ทั้งน้ำท่วมภัยแล้งไฟป่าหมอกควันและภัยฉุกเฉินต่างๆและ 5. พัฒนาระบบราชการให้ทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัลผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าจังหวัดนราธิวาสจะนำแนวทางดังกล่าวมาขับเคลื่อนอย่างจริงจังให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ชายแดนใต้โดยเน้นการทำงานร่วมกันของจังหวัดอำเภอท้องถิ่นหน่วยงานความมั่นคงภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อให้ทุกมาตรการเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง
1: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งาน

0: นี่หน้า1479ครับ
1: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
2: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
3: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
4: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
5: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
6: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทย
7: ตอน
6: กระดี่ได้น้ำ
7: เฮ้ยจะติดไม่นะเน็ตก็ช้าอีก
8: อย่าเครียดเลยลูกเราทำเต็มที่แล้วนะ
7: แต่ว่าหนูตั้งใจอยากจะเป็นนักเขียนที่เก่งๆเหมือนกับแม่นี่ค่ะอุ๊ยผลสอบมาแล้วแน่เลยค่ะแม่จริงๆด้วยเย้หนูสอบติดแล้วค่ะแม่ดีใจจังเลย
8: จริงเหรอลูกลูกแม่นี่เก่งที่สุดเลยดูสิกระโดดโลดเต้นเหมือนกระดี่ได้น้ำไม่มีผิดเลยลูก
7: แม่ว่าไงนะคะหน้าหนูเหมือนปลากระดี่เหรอคะแม่
8: ไม่ใช่จ้ะกระดี่ได้น้ำนะเป็นสำนวนเปรียบเทียบของคนที่ดีใจจนออกนอกหน้าเหมือนปลากระดี่ที่อยู่ในน้ำแห้งพอมีน้ำใหม่ไหลมาเพิ่มก็จะดีใจว่ายกระโดดไปมาเหมือนที่เชเอมทำอยู่ได้ยังไงนะจ๊ะ
7: นึกว่าแม่ว่าหนูหน้าเหมือนปลากระดี่ซะอีกอะค่ะ
8: อย่ามัวแต่ดีใจซะจนลืมการเตรียมตัวเป็นนักศึกษานะจ๊ะและอีกอย่างนึงลูกต้องไปอยู่หอพักต้องดูแลตัวเองแล้วนะลูก
7: ไม่ต้องห่วงค่ะแม่ลูกแม่น่ะเก่งอยู่แล้ว

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
7: กรมอุตุนิยมวิทยา AM Stereo ความถี่ 1,287 กิโลเฮิรตซ์จะนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนค่ะ
8: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังรายการของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา AM 1287กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วก็คุณผู้ชมค่ะที่รับชมผ่าน Facebook Live Page กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยค่ะสวัสดีนะคะวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569ค่ะ 8:30 นถึง 9:00 นพบกันในรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนนะคะวันนี้ปุญชรัตน์ราศีนะคะก็มารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะแทนน้องเบนซ์1วันน ั่นเองค่ะแนะนำทีมงานของเรานะคะควบคุมเสียงรับโทรศัพท์พี่โอเล่การทีราลิขิตค่ะควบคุม Facebook Live น้องเนกมลลักษ์เจริญอเนกกุลนะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามสภาพอากาศกันได้ค่ะ023839003 023839004นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะเปิดสายให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้โทรศัพท์เข้ามาด้วยเดี๋ยวรอส่งสัญญาณสักนิดนึงนะคะวันนี้เดี๋ยวมาติดตามสภาพอากาศกันค่ะหลังจากที่เช้านี้ก็เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยบรรยากาศที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนกันนะคะเดี๋ยวมาติดตามค่ะกับวิทยากรของเราผอ.จันจุดาพรศรีผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาพยากรณ์อากาศสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะพี่ดาวันนี้มาพร้อมกับบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยนะคะ
9: ตกตั้งแต่เมื่อวาน
8: ใช
9: ่แล้วก็เมื่อคืนตกตอนประมาณสักตีสามตีสี่ไหมคะแล้วก็ตกต่อเนื่องเย็นเช้า
8: ค่ะ
9: แล้วตอนนี้เดี๋ยวสายๆก็ดีขึ้นค่ะ
8: ดังนั้นเช้าวันนี้ใครที่จะเดินทางมาทำงานเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็เผื่อเวลากันไว้ด้วยนิดนึงเนาะเพราะว่ารถค่อนข้างติดแล้วก็ฝนตกด้วยช่วงเย็นๆมีโอกาสที่จะมีฝนอีกบ้างไหมคะพี่ดา
9: ช่วงเย็นนะคะช่วงเย็นก็มีโอกาสนะคะมีโอกาสอยู่แต่ว่าจะน้อยกว่าเมื่อวานนะคะก็คือวันนี้ฝนมันจะตกช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำก็จะเบาลงกว่าที่ผ่านมานะคะแต่โดยรวมแล้วช่วงเย็นค่ำอาจจะมีได้มาอีกแต่จะน้อยกว่านะคะแต่โดยรวมแล้วเดี๋ยวใส่ไอ้กลุ่มนี้ใส่สายก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงเย็นค่ำอาจจะเข้ามาอีกรอบหนึ่งค่ะ
8: โอเคค่ะแล้วลักษณะอากาศวันนี้นะคะมีปัจจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยาอะไรบ้างแล้วก็ภาพรวมของสภาพอากาศวันนี้จะเป็นยังไงคะก่อนที่เราจะลงไปแต่ละภาคกัน
9: ก็โดยรวมนะคะก็จะเป็นลักษณะร่องมรสุมพาดผ่านทางด้านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ทางด้านประเทศลาวตอนบนนะคะดังนั้นมันก็เลยทำและมันมีหย่อมความกดอยู่ตรงอ่าวตะเกียด้วยนะคะมันก็เลยทำให้แนวทางด้านภาคเหนือเนี่ยมีฝนค่อนข้างเยอะนะคะเลขตัวการหนึ่งนะคะคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทางด้านประเทศไทยอยู่ดังนั้นมันก็เลยทำให้ฝนค่อนข้างชุกสำหรับประเทศไทยนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและภาคใต้นะ
8: คะ
9: และโดยรวมนะคะก็จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ยังคงมีฝนตกหนักเช่นกันรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะคะ
8: ค่ะแอบดูข้อมูลเห็นว่าแบบเปอร์เซ็นต์สูงกันทั้งนั้นเลยในแต่ละพื้นที
9: ่
8: งั้นเราไปลองดูที่ภาคเหนือกันก่อนดีกว่าไหมคะพี่ดาวันนี
9: ้ก็ภาคเหนือวันนี้นะคะเราก็ให้ฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ70ของพื้นที่นะคะและก็เน้นฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะฝนตกหนักก็จะเน้นอยู่ทางด้านแม่ฮ่องสอนนะคะแล้วก็เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางนะคะแล้วก็มีพะเยาน่านด้วยนะคะอุตรดิตถ์แล้วก็ตอนล่างก็กำแพงเพชรตากและพิษณุโลกนะคะอย่างเมื่อวานปริมาณฝนสะสม7โมงเช้าของเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าของวันนี้นะคะการกระจายของฝนภาคเหนือเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ80ของพื้นที่นะคะ 70-80 เลยนะคะและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะจะมีฝนตกหนักเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและมีฝนตกหนักมากที่สุดก็อยู่ที่จังหวัดน่านนะคะ 34.4 ค่ะ
8: ค่ะ
9: และนอกจากนั้นก็จะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางซะมากกว่านะคะ
8: ค่ะซึ่งพื้นที่จังหวัดที่พี่ดาได้บอกไปเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เราประกาศว่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากด้วย
9: ใช่ค่ะ
8: ค่ะเอาละค่ะต่อไปกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วมีฝนตกหนักด้วยนะ
8: คะ
9: ก็เน้นฝนตกหนักทางด้านตอนบนของภาคก็คือจังหวัดเลยหนองคายนะคะบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครและนครพนมนะคะก็จะเน้นทางด้านตอนบนเพราะว่าตอนบนนี่มันจะติดขอบมันอยู่ใต้แนวร่องมรสุมนะคะมันก็เลยทำให้มีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะอย่างเมื่อวานปริมาณฝนสะสมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะตั้งแต่7โมงเช้าของวันนี้เมื่อวานจนถึง7โมงเช้าของวันนี้การกระจายฝนก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ70ของพื้นที่นะคะและมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะมีฝนตกหนักอยู่2ที่นะคะเมื่อวานที่กำมะลาไสนะคะจังหวัดกาฬสินธุ์ใช่ไหมคะ 56.6 แล้วก็รองลงมาก็ที่หนองคาย 35.6 นะคะแล้วก็มีอุดรธานีก็ 34.4 แล้วรอบนั้นก็เป็นฝนเล็กน้อยนะคะเล็กน้อยถึงปานกลางเกิดขึ้นค่ะ
8: โอเคค่ะต่อไปค่ะ
9: ค่ะ
8: ภาคกลาง
9: ภาคกลางก็ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะในวันนี้แล้วก็มีฝนตกหนักด้วยเน้นฝนตกหนักทางด้านซีกตะวันตกก็คือกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครนะคะแล้วก็ ด้านมาตรงกลางๆก็อุทัยธานีสระบุรีและสุพรรณบุรีก็อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะค่ะแล้วก็ช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองก็มีลมแรงเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วเมื่อวานปริมาณฝนสะสมของภาคกลางนะคะการกระจายก็อยู่ในเกณฑ์60%ของพื้นที่นะคะฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะไม่มีรายงานฝนตกหนักนะคะแต่ในพื้นที่ที่ไม่ได้มีสถานีวิทยุของเราไม่มีสถานีตรวจอากาศของเราก็อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะอย่างเมื่อวานนี่สมุทรสงครามสมุทรสาครนี่ก็ฝนตกค่อนข้างเยอะนะคะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่สมุทรสาครเมื่อวานเราตรวจวัดได้แค่15.4แค่นั้นเองค่ะค่ะ
8: ต่อมาค่ะภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งกันบ้าง
9: ภาคตะวันออกก็60%นะคะก็จะมีฝนตกหนักเน้นฝนตกหนักอยู่ทางด้านนครนายกปราจีนบุรีนะคะจันทบุรีและตราดสำหรับคลื่นลมก็อยู่ที่ 1-2 เมตรนะคะความเร็วลมก็15-35นะคะก็ช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมากกว่า2เมตรแล้วก็ปริมาณฝนสะสม7โมงเช้าของเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าของวันนี้ก็เป็นฝนอยู่ในเกณฑ์70%ของพื้นที่นะคะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะห้วยโป่งนะคะก็ 63.2 รองลงมาก็ที่ระยองอุตภาวนะคะ 42.7 แล้วก็มีจังหวัดที่จันทบุรีแล้วก็พลิ้ว 39.4 นะคะนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นฝนปานกลางเล็กน้อยถึงปานกลางสมากกว่าค่ะ
8: ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะพี่ดา
9: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ฝนยังคงเยอะนะคะ40%แต่ว่าจะน้อยกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็40%ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปเลยนะคะคลื่นก็อยู่ที่ประมาณ1เมตรทางฝั่งออกไปก็1-2เมตรอย่างเมื่อวานปริมาณฝนสะสมก็อยู่แนวตอนบนนะคะอยู่แนวตอนบนก็คือเป็นฝนสะสมก็อยู่ในเกณฑ์40%แล้วก็จะเน้นฝนตอนบนซะมากกว่านะคะเมื่อวานปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์ 24.9 นะคะวันนี้ก็จะเน้นอยู่ทางด้านตอนล่างนะคะแต่โดยรวมแล้วก็อยู่ในเกณฑ์40%ของพื้นที่นะคะอย่างภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็การกระจายฝนที่ผ่านมานี่ค่อนข้างเยอะแต่วันนี้ก็การกระจายฝนลดลง60%ของพื้นที่แต่ก็ยังคงเน้นฝนตกหนักอยู่ที่ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่นะคะคลื่นลมก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรนะคะก็เดินด้วยความระมัดระวังด้านรับลมก็คลื่นแรงหน่อยนะคะค่ะแล้วก็ปริมาณฝนสะสมเมื่อวานนะคะก็อยู่ในเกณฑ์30%ของพื้นที่นะคะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางมากที่สุดก็อยู่ที่ระนอง 19.8นะคะแล้วก็กรุงเทพนครวันนี้ก็ยังคง60%ของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่โดยรวมแล้วที่ตอนเช้าของเรานี้ตอนนี้ครึ้มอยู่นะคะเดี๋ยวสายๆก็ดีขึ้นแล้วช่วงบ่ายก็ช่วงเย็นค่ำอาจจะมีมาอีกสักรอบหนึ่งแต่ว่ามันก็น่าจะเบาลงไปนะคะวันนี้แต่ว่าโดยรวมแล้วในวันพรุ่งนี้ก็ยังคงมีต่อเนื่องอยู่ค่ะ
8: ค่ะอันนี้ก็คือสภาพอากาศแต่ละภาควันนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีฝนซึ่งก็ต่อเนื่องมาเป็นปกติของฤดูฝน
9: ใช่ค่ะ
8: โอเคค่ะคราวนี้นะคะเดี๋ยวเปิดสายให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาสอบถามสภาพอากาศกันบ้างนะคะ023839003 023839004ค่ะตอนนี้สายยังว่างอยู่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามสภาพอากาศกันได้เลยนะคะตอนนี้ยังไม่มีสายเข้ามานะคะเดี๋ยวไปดูกันที่คอมเมนต์ใน Facebook Live กันก่อนนะคะคอมเมนต์แรกคุณจันทยาถามว่าอมตะนครชลบุรีเย็นนี้จะมีฝนไหมคะ
9: ชลบุรีล่ะคะเย็นนี้ก็มีโอกาสอยู่นะคะแต่โดยรวมแล้วก็จะไม่ได้เยอะเท่าที่ผ่านมาแล้วนะคะวันนี้การกระจายฝนทางด้านชลบุรีก็เบาลงไปค่ะ
8: โอเคคุณแสงเพชรนิคมน้ำอูลสกลนครฝนตกแต่น้ำไม่พอ
9: แสดงว่ายังไม่ได้น้ำเยอะนะคะ
8: ค่ะคุณอุตุปากช่องนะคะนครราชสีมาฝนจะตกอีกกี่วันคะแล้วจะลดลงช่วงไหน
9: นครราชสีมานะคะก็ช่วงนี้ฝนก็จะวันนี้นะคะก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะแต่โดยรวมแล้วมันก็เป็นฝนอยู่ในเกณฑ์40%ของพื้นที่หรือ30%ของพื้นที่นะคะแต่ก็ไม่ได้เยอะนะคะจะเยอะก็ช่วงประมาณหลังวันที่14เป็นต้นไปค่ะ
8: ค่ะมีสายเข้ามาแล้วนะคะรับสายกันดีกว่าสายแรกคุณธวัชชัยจากสนามชัยเขตค่ะ
10: Bluetooth disconnected
11: สวัสดีคุณแอนใช่ไหมครับวันนี้
8: ใช่ค่ะ
11: ส
10: สว
11: ั
10: สด
11: ี
10: ค่ะ
11: สวัสดีคุณเอมแล้วก็ผอ.จันจุดาด้วยนะคะที่สนามชัยเขตเมื่อวานก็โอ้จัดหนักจัดเต็มเลยครับผม
10: ใช่ค่ะ
11: แล้วที่ผอ.บอกว่าวันที่14นี่ฝนจะเพิ่มขึ้นเพราะว่ามรสุมนี่มันจะแรงขึ้นใช่ไหมครับผม
10: มรสุมก็ยังคงไม่ได้แรงขึ้นนะคะก็ยังคงอยู่แบบลักษณะแบบนี้อยู่นะคะแต่โดยรวมแล้วอ่ะไม่ว่าจะแรงขึ้นหรือเบาลงก็ฝนยังคงมีอยู่นะคะแต่บางถ้าเกิดแรงขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะแรงไปตกที่อื่นแต่โดยรวมแล้วมันก็ยังคงมีโอกาสอยู่นะคะช่วงวันที่15 16นี่มันเหมือนกับว่าแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งประมาณนั้นนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังค่อนข้างแรงนะคะยังคงต่อเนื่องอยู่ค่ะ
11: แล้วร่องมรสุมอะครับวันที่14 15
10: ร่องมรสุมในวันที่14 15ใช่ไหมคะก็โดยรวมแล้ววันที่14 15นี้ก็จะเป็นลักษณะที่ยังคงอยู่แถวทางด้านภาคเหนือตอนบนนะคะยังคงอยู่แถวภาคเหนือตอนบนเมียนมาและก็เวียดนามตอนบนนะคะก็ยังไม่ได้เลยพ้นไปนะคะวันที่14 15เนี่ยร่องมรสุมก็ยังคงอยู่ทางด้านภาคเหนือตอนบนหรือเมียนมานะคะลาวแล้วก็เวียดนามนะคะก็วันที่16 17นี้ก็ขยับเคลื่อนขึ้นไปประมาณนั้นค่ะค่ะแต่ว่าก็ยังคงอยู่ในแนวลักษณะตอนบนของภาคเหนืออยู่ค่ะ
11: แล้ววันนี้ฉะเชิงเทรานี่จะมีแดดบ้างไหมคะตอนนี
10: ้เดี๋ยวสายๆก็ดีขึ้นค่ะ
11: ขอบคุณนะคะ
10: ค่ะ
8: ค่ะครับคุณค่ะคุณธวัชชัยสายต่อมานะคะพี่ออนจากบางปะกงค่ะสวัสดีค่ะพี่ออน
12: สวัสดีค่ะน้องแอนจ๋า
10: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะท่านผอ.จันสุดาบ
10: ้
12: านพี่ทำไมฝนไม่ตกเลยไปเมื่อเช้าก็ลงเม็ดหินนะแต่ตอนนี้ท้องฟ้ายังปิดอยู่เลยอ่ะ
10: ยังครึ้ม
12: เมฆก็เยอะนะ
10: ค่ะ
12: ฝนเลยไปอ่ะทำไมอ่ะไม่รักกันเลยอ่ะไม่ตก
10: ก็เมฆมันเยอะแต่บางทีฝนมันเลยไปเพราะลมมันแรงประมาณนี้นะคะอย่างเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยมันมาแบบเป็นค่อนข้างเยอะเลยนะคะแต่ว่าพอฝนลมแรงปุ๊บเนี่ยมันก็ไปไม่ถึงทางด้านจัดเชิงเสาประมาณนั้นหรือไม่ก็เลยไปหรือว่าเมฆมันก็แตกประมาณนั้นนะคะก็เหลือแต่ฝนเล็กน้อยไม่มีฝนหนักใช่ค่ะ
12: แรงมากเลยอ
10: ่
12: ะ
10: ใช่ค่ะ
12: เป็นลมกระโชกนะน่ากลัวแรง
10: ใช่ค่ะ
12: พัดเอาฝนไปหมด
10: วันนี้ลมก็ยังคงแรงอยู่
12: จะมีไหมจ๊ะ
10: อะไรนะคะ
12: เสาร์อาทิตย์เนี่ยค่ะ
10: เสาร์อาทิตย์นี้ก็ฝนยังคงมีอยู่นะคะช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำมาค่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วลมยังคงแรงอย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวก็จะประมาณวันที่14 15ก็ยังคงแรงอย่างต่อเนื่องเหมือนกันค่ะ
12: ได้ลมอ่ะไม่ต้องการเลยแต่มาทุกวันเลยแต่อยากได้ฝนน้ำในคลองอ่ะมีแค่ครึ่งเดียวท่านผอ.
10: ค่ะ
12: เมื่อวานต้องปั๊มน้ำรดต้นไม้แล้ววันนี้ฟังรายการจบก็ต้องไปรดหลังบ้าน
10: ค่ะ
12: ต้องรดใช่เพราะว่าฝนเขาไม่ช่วยเลยอ่ะ
10: ค่ะ
12: ใช่ปีนี้ทำไมเป็นแบบนี้อ่ะไม่เข้าใจ
10: ก็ลมมันแรงอ่ะค่ะฝนมันก็เลย
12: พัดเลยไปหมด
10: ใช่ใช่ค่ะ
12: ใช่จ้ะก็ขอบคุณท่านผอ.น้องแอนแล้วก็น้องโอเล่แล้วก็น้องๆทุกท่านนะคะ
10: ค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค
8: ่ะพี่ออนนะคะ
10: ค่ะ
8: โอเคตอนนี้ไม่มีสายละ
10: ค
8: ่
10: ะ
8: แต่ถ้ามีมีมาพอดีค่ะคุณพรชัยจากพระราม5ค่ะ
10: ค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
13: รอสวัสดีครับคุณแอนนะครับ
8: ค่ะ
13: ขอจะสวัสดีท่านผอ.จันทราด้วยครับวานกรุงเทพมหานครฝนท่านหนักนะครับเมื่อวานนี้
10: ใช่ค่ะ
13: เมื่อวานต้นช่วงประมาณสักสี่ห้าโมงเย็นโหลมแรงมากเลยนะท่านผอ.ครับผม
10: ค่ะ
13: ลมแรงมากนะครับ
10: ค่ะ
13: โอ้จากนี้ไปกรุงเทพเอาจริงๆฝนได้แรงแล้ว
10: อะไรนะคะ
13: เย็นๆในช่วงบ่ายเย็นๆครับ
10: ก็ช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำวันนี้ก็มีโอกาสอีกอะค่ะแต่ว่าปริมาณฝนก็เบาลงจากเมื่อวานแต่ว่าในวันพรุ่งนี้ก็จะเยอะขึ้นอีกแต่ว่าวันนี้ก็โดยรวมแล้วถ้ามีก๊อกเช้าแล้วช่วงก๊อกเย็นก็จะบ่อยเบาลงไปค่ะแต่โดยรวมแล้วก็ยังคงมีโอกาสอยู่ค่ะ
13: เมื่อวานนี้น่าจะพวกกรุงเทพมหานครนะในช่วงเย็นนะ
10: ค่ะ
13: หนักค่อนข้างลม
10: ใช่เมื่อวานกรุงเทพมหานครก็เข้ามาตอน4โมงค่ะแล้วก็กวาดไปทุกพื้นที
13: ่ครับผมขอบคุณครับ
10: สวัสดีค่ะ
8: ขอบคุณค่ะคุณพรชัยสายต่อมานะคะคุณอำนวยจากบางบ่อค่ะ
14: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
14: บางบ่อได้ฝนแต่เช้าเลยค
10: ่
14: ะ
10: ใช่ตั้งแต่ตีสามตีสี่ตีห้านะคะ
8: บ้านเดียวกันกับพี่ดา
10: ใช่ค่ะ
14: แต่เมื่อคืนก็ตกเหมือนกันนะคะแต่ตกค่ำค่ำเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตก
10: ใช่ค่ะ
14: แล้ววันนี้จะตกทั้งวันไหมคะเนี
10: ่
14: ย
10: เดี๋ยวสายๆก็ดีขึ้นค่ะวันนี้ก็ครึ้มทั้งวันนะคะเดี๋ยวสายๆก็ดีขึ้นค่ะประมาณ11โมงหรือเที่ยงก็ดีขึ้นแล้วละค่ะ
14: ค่ะ
10: แล้ว
14: พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ล่ะคะ
10: เสาร์อาทิตย์ก็ยังคงมีอยู่นะคะเป็นฝนบ่ายค่ำเย็นค่ำอะค่ะ
14: ค่ะขอบค
10: ุ
14: ณค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
8: ขอบคุณค่ะคุณอำนวยนะคะแล้วก็ขอบคุณทั้ง4สายวันนี้ด้วยนะคะมาต่อกันที่คอมเมนต์จาก Facebook Fanpage ของเรากันต่อนะคะคุณไม้แจ้งเข้ามาบอกว่าโคราชฝนตกแรงฟ้าแรงแล้วก็ลมแรงมากๆตกจนถึง5ทุ่มเมื่อคืนเลย
10: ใช่ค่ะ
8: คุณนายเซมถามว่าสมุทรปราการช่วงนี้จะตกกี่วันครับ
10: สมุทรปราการก็ช่วงนี้เสาร์อาทิตย์ก็ยังคงมีตกอยู่นะคะก็โดยรวมแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้ก็จะเป็นช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำนะคะ
8: ค่ะ
10: ช่วงเช้านี้ก็มีฝนตกเช้านี้ก็มีวันนี้วันเดียวนะคะ
8: คุณอเนกถ้าข้ามพุนพินสุราษฎร์ธานีวันนี้ไม่มีแดดมีฝนเล็กน้อยพอจะมีฝนตกหนักๆได้บ้างไหมครับ
10: ฝนตกหนักนี่มีโอกาสอยู่นะคะสำหรับสุราษฎร์ธานีนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนักมากนะคะแต่โดยรวมแล้วมีโอกาสนะคะวันนี้ก็เรายังคงให้ฝนตกหนักอยู่แถวทางด้านสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็เป็นฝนเล็กน้อยจะมากฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะก็ฝนตกหนักถึงหนักมากนี่ไม่มีค่ะ
8: ค่ะคุณไพศาลกำแพงเพชรจะมีฝนไหมครับวันนี้
10: กำแพงเพชรก็มีโอกาสนะคะก็อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะ
8: ค่ะ
10: ใช่ค่ะ
8: คุณชุติมาค่ะแจ้งมานะคะบอกว่าสำโรงสมุทรปราการช่วงนักเรียนเลิกเนี่ยจะมีฝนอีกไหมคะจากแม่ค้าหน้าโรงเรียนค่ะขาดทุนมา4 วันแล้วฝนตกช่วงเย็น
10: วันนี้ช่วงเย็นค่ำนะคะช่วงเย็นค่ำบ่ายค่ำวันนี้ก็ยังคงมีโอกาสอยู่นะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วอ่ะก็วันนี้ก๊กเช้าได้ไปแล้วแต่ก๊กเย็นเนี่ยน่าก็จะเบาลงนะคะ
8: ค่ะ
10: แต่ว่าพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็เป็นฝนปั่นฝนบ่ายค่ำเย็นค่ำแล้ววันจันทร์วันอังคารก็ฝนบ่ายค่ำเย็นค่ำเหมือนเดิมค
8: ่ะก็เห็นใจนะคะผู้ประกอบอาชีพกลางแจ้งกันในช่วงนี้อย่างที่เราทราบกันว่าเป็นช่วงฤดูฝนเนาะ
10: ใช่แล้วค่ะ
8: ค่ะก็มีสิ่งกำบังมีเต็นท์มีอะไรก็นำมาติดตั้งกันฝนได้นะคะช่วงนี้คุณสุนันท์สระบุรีตำบลหนองปลาไหลฝนจะตกไหมครับลมจะแรงไหมช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์
10: ตำบลหนองปลาไหลจังหวัด
8: สระบุรี
10: สระบุรีนะคะเสาร์อาทิตย์ช่วงนี้นะคะสระบุรีฝนก็ยังคงมีนะคะค่ะฝนยังคงมีอยู่นะคะค่ะก็โดยรวมแล้วก็ฝนก็จะมีโอกาสช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำนะคะสระบุรีนะคะ
8: คุณคนสันโดษพลทองร้อยเอ็ดมีฝนตกปรอยๆกดไลค์ให้แล้วครับขอบคุณค่ะคุณเตือนใจเขตปู่เจ้าจะเจอฝนช่วงไหนคะพอจะมีแดดบ้างไหม
10: ปู่เจ้าช่วงบ่ายสายๆนี่เดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วค่ะนะคะสมุทรปราการเดี๋ยวสายๆก็ดีขึ้นแล้วค่ะ
8: ค
10: ่
8: ะ
10: ค่ะ
8: คุณปราดนะคะ
10: ค่ะ
8: ขอนแก่นครึ้มแต่ว่าไม่ตกเลยครับ
10: ค่ะ
8: คุณสุวิทย์ร้อยเอ็ดจะตกไหมครับ
10: ร้อยเอ็ดก็มีเมฆเยอะนะคะแต่ฝนก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่สำหรับพื้นที่ร้อยเอ็ดนะคะ
8: ค่ะคุณน้ำโมบ้านกล้วยเมื่อวานฝนมาเป็นแผงยายอยู่บางบัวทองแต่ตกไม่หนักวันนี้จะตกไหมคะที่บางบัวทองค่ะ
10: วันนี้ก็ช่วงเย็นค่ำบ่ายค่ำก็มีโอกาสนะคะยังคงมีโอกาสอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็เย็นค่ำมาค่ะมีโอกาสอยู่ค่ะ
8: ก็ถือว่าตอบคำถามคุณสาวิตรีไปเลยเนาะถามว่าวันนี้นนทบุรีจะมีฝนไหม
10: ใช่ค
8: ่
10: ะ
8: คุณณจันทร์ค่ะชัยภูมิจะมีฝนไหมคะ
10: ชัยภูมิคะก็ช่วงนี้ก็มีโอกาสนะคะแต่ไม่ได้เยอะมากนะคะโดยรวมแล้วก็มีเมฆมากนะคะแล้วก็ฝนก็ไม่มีฝนตกหนักอะค่ะ
8: ค่ะคุณ TOAE ไม่แน่ใจว่าออกเสียงว่ายังไงนะคะ TOEA ทองผาภูมิทุเรียนกำลังจะสุกครับขอแล้งสักอาทิตย์ได้ไหมอยากรู้ว่าฝนจะทิ้งช่วงเมื่อไหร
10: ่ยังไม่ทิ้งนะคะที่ทองผาภูมินี้กาญจนบุรีได้รับลมนะคะมีได้ตลอดเลยอะค่ะบ่ายค่ำเย็นค่ำนะคะ
8: คุณกิตติศักดิ์แล้วที่สุรินทร์ล่ะครับจะเป็นยังไงบ้าง
10: สุรินทร์ก็ช่วงนี้ก็จะฝนค่อนข้างน้อยนะคะยังไม่เยอะเท่าที่ควรค่ะค่ะแต่ว่าจะเป็นฝนบ่ายค่ำเย็นค่ำนะคะแต่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางไม่มีฝนตกหนักค่ะ
8: ค่ะคุณอรวรรณจังหวัดพิษณุโลกล่ะคะจะมีฝนไหม
10: พิษณุโลกก็เหมือนกันนะคะช่วงนี้ภาคเหนือนะคะจะเยอะกว่าภาคอื่นนะคะเพราะว่าแนวลักษณะแนวร่องมรสุมอยู่ที่ทางด้านภาคเหนือตอนบนแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมอยู่นะคะ
8: โอเคค่ะวันนี้ก็ถือว่าพอหอมปากหอมคอเนาะสำหรับสายโทรศัพท์แล้วก็คอมเมนต์ใน Facebook Page ด้วยความที่วันนี้เราก็มีภารกิจก่อนเวลานิดนึงเนาะก็จะขออนุญาตแฟนคลับปิดรายการก่อนเวลานิดนึงเดี๋ยวยังไงสามารถมาติดตามรายการช่วงเที่ยงครึ่งกันได้อีกทีนะคะมีคำถามอะไรก็สอบถามข้อมูลพิมพ์ทิ้งเอาไว้ได้นะคะยังไงวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำวันนี้แล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะคะเราทุกคนต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
15: สถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยารู้เร็วรู้ทันรู้ป้องกันภัยธรรมชาติ
16: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยให้กรมอุตุนิยมวิทยาช่วยดูแลไหมคะวันนี้มีฝนตกบางพื้นที่พกร่มออกไปด้วยนะคะอากาศหนาวแบบนี้อย่าลืมห่มผ้าให้มิดชิดด้วยนะจ๊ะท้องฟ้าแจ่มใสแบบนี้ไปเอาติ้งต่างจังหวัดดีกว่าค่ะ
17: ไม่ว่าจะร้อนฝนหนาวกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมรายงานคุณทุกสถานการณ์อัปเดตข่าวพยากรณ์อากาศได้ที่ www.tmd.go.th application Thai Weather และสายด่วน1182

0: าลุงนักปราชญ์จุกถามอะไรหน่อยได้ไหม
1: ถามเยอะๆก็ได้ลุงไม่หวงความรู้หรอก
0: จริงนะงั้นจุกถามเยอะๆเมื่อวานจุกดูข่าวเขาบอกว่ามีฝนเป็นแห่งๆแล้วว่าอะไรเหรอครับจุกฟังแล้วไม่เข้าใจเลยแล้วฝนตกบางพื้นที่ฝนกระจายฝนเกือบทั่วไปหรืออะไรครับเดี๋ยวมีอีกนะครับฝน
1: พอก่อนค่อยๆถามสิเล่นถามเป็นชุดแค่ฟังคำถามก็เหนื่อยแล้ว
0: ก็บอกให้ถามเยอะๆ
1: กวนมากเดี๋ยวไม่บอกเลยที่เองถามน่ะเป็นศัพท์อุตุนิยมวิทยาเป็นเกณฑ์ในการเรียกการกระจายของฝนซึ่งมีหลายแบบดังนี
0: ้เนื่องจากประเทศไทยมีฝนตกแต่ละแห่งไม่เหมือนกันเกณฑ์การกระจายของฝนจึงแบ่งได้ดังนี้ 1. ฝนบางพื้นที่หมายถึงมีฝนตกน้อยกว่าร้อยละ20ของพื้นที่ 2. ฝนเป็นแห่งหมายถึงมีฝนตกตั้งแต่ร้อยละ20ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ40ของพื้นที่ 3. ฝนกระจายหมายถึงมีฝนตกตั้งแต่ร้อยละ40ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ60ของพื้นที่ 4. ฝนเกือบทั่วไปหมายถึงมีฝนตกตั้งแต่ร้อยละ60ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ80ของพื้นที่ 5. ฝนทั่วไปหมายถึงมีฝนตกตั้งแต่ร้อยละ80ของพื้นที่ขึ้นไป

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 1,287 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญรับฟังข่าวจากสถานีค่ะข่าวเรดาร์จากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 9:00 น.ปรากฏผลดังนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอปากพนังอำเภอหัวไสจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมถึงในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงเพิ่มขึ้นและมีพื้นที่เพิ่มขึ้นอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 78%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนเป็นฝนกำลังอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอปากพนังอำเภอเชียนใหญ่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชรวมถึงปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งด้านทิศตะวันตกของจังหวัดตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันศุกร์ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา 4:00 น.วันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือเรราชนาวีและเรือทำการประมงตั้งแต่เวลา 7:00 น.วันนี้ถึงเวลา 7:00 น.วันพรุ่งนี้อ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตหรือ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอันดามันตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตหรือ 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันดามันตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตหรือ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเส้นทางเดินเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมใต้ความเร็ว 8-16 นอตหรือ 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศสำหรับอ่าวเบงกอจนถึงประเทศศรีลังกาตั้งแต่เวลา 7:00 น.วันนี้ถึงเวลา 7:00 น.วันพรุ่งนี้ลักษณะทั่วไปมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวเบงกอลักษณะอากาศมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทัศนวิสัยมองเห็นได้ไกล 3-5 กิโลเมตรลมผิวพื้นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-24 นอตหรือ 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงลักษณะทะเลทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรพยากรณ์อากาศบริเวณปลายแหลมยวน
1: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
2: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: ทลายโกดังกาแฟมัทฉะปลอมสวมเลขอย.ส่งขายออนไลน์มูลค่าถึง12ล้านบาท กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางปฏิบัติการทลายโกดังกระจายผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายลวงขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์สืบเนื่องจากกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคมีมาตรการในการเฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ไม่ได้คุณภาพโดยพบผลิตภัณฑ์กาแฟรวมถึงผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูปที่มีการแสดงเลขสารระบบอาหาร อย.ของผลิตภัณฑ์อื่นมาแสดงบนฉลากเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภคหลงเชื่อซื้อสินค้าไปบริโภคเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสืบสวนจนพบสถานที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในพื้นที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำหมายค้นศาลแขวงสมุทรปราการเข้าตรวจค้นโกดังดังกล่าวและยึดของกลางเป็นผลิตภัณฑ์อาหารปลอมที่

0: ครื่องดื่มไวท์เทนนิ่งโกลช็อตอาหารเสริมโปรไบโอติกและรายการสินค้าอื่นๆอีกมากมายจากการสอบสวนโกดังดังกล่าวมีการจัดเก็บแพ็คโดยนายกุยสงวนนามสกุลเป็นพนักงานชาวจีนแจ้งว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นของนายทุนสัญชาติจีนซึ่งจะเป็นผู้สั่งสินค้าที่เป็นกระแสและกำลังเป็นที่นิยมในสื่อออนไลน์มาจากประเทศจีนจากนั้นจะนำมาเก็บไว้ที่โกดังเก็บสินค้าในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อรอคำสั่งซื้อและส่งให้กับลูกค้าชาวไทยมียอดการส่งสินค้าวันละ 200-300 ชิ้นโดยทำมาแล้วประมาณ6เดือนเบื้องต้นการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดพ.ร.บ.อาหารพุทธศักราช 2522 ฐานขายอาหารปลอมต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 100,000 บาทและฐานขายอาหารที่ไม่มีฉลากภาษาไทยต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทและความผิดตามพ.ร.บ.เครื่องสำอางพุทธศักราช 2558 ขายเครื่องสำอางไม่มีฉลากภาษาไทยระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081

0: ยจังเลยนะก้าวแต้มชอบจังเลย
1: ใช่แล้วทั้งสวยทั้งอากาศดีเลยล่ะ
2: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยทรงใช้พระรามราชนิเวศเป็นที่รับรองแขกเมืองเช่นการพระราชทานเลี้ยงราชทูตด้วยนะ
1: ทูตต่างชาติที่ได้มาเยือนพระรามราชนิเวศต้องประทับใจแน่ๆเลย
0: แล้วด้านบนเป็นห้องอะไรบ้างล่ะ
2: ด้านบนก็จะมีห้องพระบรรทมห้องทรงพระอักษรห้องทรงพระสำราญแล้วก็ห้องพักสำหรับข้าราชบริพารฝ่ายในแต่หลังจากรัชกาลที่6เสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ก็ไม่ได้เสด็จมาประทับที่นี่อีก
1: อ๋อเสด็จไปประทับที่พระราชวังไกลกังวลหัวหินใช่ไหม
2: เก่งมากเลยวิเชียรมาศเนี่ยความรู้รอบตัวดีมากเลยนะจ๊ะรัชกาลที่7ได้พระราชทานให้ใช้พระราชวังนี้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนวังพระรามราชนิเวศโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมโรงเรียนฝึกหัดครูผู้กำกับลูกเสือในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนปฐมวิสามัญหญิงตามลำดับ
0: ใช้ประโยชน์คุ้มค่าจริงๆเลยนะ
2: ไม่ใช่แค่นั้นนะจ๊ะเมื่อตอนเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกครั้งที่2ได้ใช้พระราชวังนี้เป็นที่ตั้งกองบัญชาการทหารด้วยนะ
1: แล้วปัจจุบันนี้ล่ะใช้ทำอะไรบ้าง
2: ปัจจุบันพระราชทานให้เป็นที่ตั้งของจังหวัดทหารบกเพชรบุรีซึ่งได้ร่วมมือกับกรมศิลปากรบูรณะพระรามราชนิเวศให้เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศิลปะของจังหวัดเพชรบุรีอย่างที่เห็นอยู่นี่แหละจ้ะ
1: แล้วถ้าเราจะพาเพื่อนมาดูเยอะๆจะได้ไหม
2: ก็ต้องประสานมาที่กองพันที่2กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจังหวัดทหารบกเพชรบุรีจ้ะก้าวแต้มยืนนิ่งเชียวไม่สงสัยอะไรเลยเหรอจ๊ะ
0: สงสัยสิสงสัยว่าใกล้ๆนี้มีอะไรกินบ้างไหมก้าวแต้มหิวจนตาลายแล้วเหมียว
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
6: จากวันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
7: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

น้อมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัยสมเด็จพระนางเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระกิติยาภาณเนนิลาราชสิริกรมหลวงราชนิมีมหาวชิรราชธิดาโดยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับในวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569ครับพบกับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจ Facebook นะครับแล้วก็ YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมานะครับแล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคม www.nmab.or.th/radio แล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับ www.phakifm.org นะครับก็เมื่อเช้าก็อย่างที่ทุกท่านได้รับทราบไปนะครับตามประกาศของสำนักพระราชวังนะครับช่วงเวลาประมาณ7นาฬิกาที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการสูญเสียของปวงชนชาวไทยครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้สูญเสียสมเด็จองค์หญิงนะครับของประเทศไทยของเราไปอีกหนึ่งพระองค์นะครับก็คอยติดตามข่าวสารนะครับอย่างเป็นทางการจากทางไม่ว่าจะเป็นสำนักพระราชวังหรือว่าเป็นเพจอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งสำหรับขั้นตอนพิธีการนะครับในการจัดงานพระบรมศพอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในช่วงแรกนี้ก็เช่นเคยครับก็มีข่าวอัปเดตให้ท่านได้รับฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวพยากรณ์อากาศนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่14นะครับวันอาทิตย์ที่14ก็หยิบให้ได้รับฟังกันรวมไปถึงเมื่อวานนี้ก็ผู้แทนประเทศไทยนะครับในนามของสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยโดยท่านเอกมลแพทยานันท์นะครับนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็ได้ไปแถลงนะครับในพิธีเปิดของงานเกี่ยวกับสหประชาชาติเกี่ยวกับคนพิการที่ได้นำเสนอไปชุดในช่วง NMAB อัปเดตในช่วงเมื่อวานนี้นะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการดูนะคะสมมุติว่ามีรถยนต์คันหนึ่งเครื่องยนต์นี่ฟิตมากแบบสตาร์ทติดง่ายระบบเบรกก็ยอดเยี่ยมเลยแต่พอจะขับออกจากบ้านปรากฏว่าถนนหน้าบ้านเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่
2: แถมอาจจะมีสิ่งกีดขวางเต็มไปหมดจนรถวิ่งผ่านไม่ได้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่เลยค่ะทีนี้คำถามก็คือสรุปแล้วเนี่ยปัญหาอยู่ที่ตัวรถหรือปัญหาอยู่ที่ถนนกันแน่
2: เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนเลยครับ
1: ซึ่งนี่ไม่ใช่แค่คำถามชวนคิดเล่นๆนะคะแต่มันคือแก่นของประเด็นระดับโลกที่ตัวแทนคนพิการจากประเทศไทยนำไปตั้งคำถามบนเวทีสหประชาชาติเลยทีเดียวค่ะ
2: โอ้โหน่าสนใจมากครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMBB Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 97.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
2: กับผมเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.กับการผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
1: ประเด็นสำคัญที่อยากจะมาคลี่คลายให้เห็นภาพกันแบบชัดเจนที่สุดเลยค่ะ
2: ใช่ครับเริ่มจากความเคลื่อนไหวบนเวทีโลกเพื่อสิทธิของคนพิการแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของทุกคนไม่แพ้กันเลย
1: ฮะนั่นก็คือข้อมูลพยากรณ์อากาศแบบเจาะลึกครบถ้วนทุกรายละเอียดประจำวันศุกร์ที่12ถึงวันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569ค่ะ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเราจะลงลึกกันเป็นพิเศษเลย
2: คือข้อมูลทั้งสองส่วนนี้มันเชื่อมโยงกันอย่างน่าสนใจนะครับตรงที่สภาพแวดล้อมทั้งในแง่ของโครงสร้างสังคมแล้วก็สภาพอากาศล้วนส่งผลโดยตรงต่อการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนเลย
1: เอาละค่ะเรามาแยกแยะเรื่องแรกกันก่อนเลยดีกว่าเมื่อวันที่8มิถุนายน2569ที่ผ่านมาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการจัดประชุมเวทีภาคประชาสังคมค่ะ
2: สำหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการสมัยที่19ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะหรือที่เราเรียกย่อๆว่า COSP19ซึ่งงานนี้ตัวแทนจากสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยก็ได้ไปร่วมเวทีด้วยค่ะ
2: ได้รับการสนับสนุนจากพกพมหรือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะซึ่งประเด็นหลักที่เขาพูดคุยกันเลยก็คือเรื่องสังคมที่เข้มแข็งและยืดหยุ่นหรือ resilient societies ค่ะ
2: สิ่งที่น่าสนใจในจุดนี้คือนิยามของคำว่าสังคมที่เข้มแข็งและยืดหยุ่นบนเวทีนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องเศรษฐกิจนะครับ
1: อ้าวแล้วมันหมายถึงอะไรล่ะคะ
2: มันหมายถึงการเสริมสร้างระบบดูแลครับเพื่อให้คนพิการมีพลังอำนาจพึ่งพาตนเองได้แล้วก็ดำรงชีวิตได้อย่างอิสระครับ
1: ซึ่งนั่นก็นำมาสู่เรื่องที่เปรียบเทียบไปตอนต้นรายการใช่ไหมคะ
2: ใช่เลยครับมันคือความพยายามของไทยในการผลักดันสิ่งที่เรียกว่าการประเมินความพิการทางสังคมหรือSocial Model of Disability Assessment ครับ
1: ขอขยายความตรงนี้อีกนิดนะคะคือการประเมินความพิการในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เราใช้แบบทางการแพทย์หรือ Medical Model อธิบายง่ายๆก็เหมือนการตรวจสภาพรถยนต์นั่นแหละค่ะหมอจะประเมินจากสภาพร่างกายเป็นหลักว่าอวัยวะส่วนไหนทำงานไม่ได้บ้างแต่ไม่ได้มองเลยว่าพอคนคนนั้นเดินออกจากโรงพยาบาลไปสภาพแวดล้อมข้างนอกมันเอื้อให้เขาใช้ชีวิตได้ไหม
2: การประเมินความพิการทางสังคมก็เลยเข้ามาอุดช่องโหว่นี้คือเปลี่ยนไปมองที่ถนนมองไปที่อุปสรรคแวดล้อมด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่เลยค่ะ
2: การเปลี่ยนจุดโฟกัสแบบนี้สำคัญมากนะครับเพราะมันคือการเปลี่ยนจากการมองว่าความพิการเป็นปัญหาของตัวบุคคลไปสู่การมองว่าสังคมต่างหากที่สร้างข้อจำกัดขึ้นมา
1: อ๋อไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดด้านสิ่งก่อสร้างหรือแม้แต่ทัศนคติเน
2: า
1: ะ
2: ถูกต้องครับการประเมินแบบสังคมจะช่วยให้คนพิการกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่อาจตกหล่นจากเกณฑ์การแพทย์แบบเดิมๆสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้ครับ
1: เดี๋ยวนะคะขอเบรกตรงนี้นิดนึงถ้าเราเปลี่ยนมาใช้เกณฑ์ความเมินทางสังคมแบบนี้มันจะไม่วุ่นวายหรอคะ
2: ยังไงหรอครับ
1: ก็คือแบบเกณฑ์ทางการแพทย์มันชัดเจนใช่ไหมคะมีตัวเลขมีผลการตรวจจับต้องได้แต่พอเป็นความต้องการทางสังคมเนี่ยความต้องการของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเลยภาครัฐจะจัดการเรื่องนี้ยังไงให้มันเป็นมาตรฐานค่ะ
2: เป็นคำถามที่ตรงจุดแล้วก็สะท้อนความกังวลของคนทำนโยบายได้ดีมากเลยครับ
1: ค่ะ
2: ซึ่งบทเวที COSP 19เนี่ยตัวแทนจากไทยก็ได้ย้ำประเด็นนี้อย่างชัดเจนเลยครับว่าเราพลิกฝ่ามือเปลี่ยนระบบทันทีไม่ได้หรอก
1: ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะ
2: ใช่ครับสิ่งที่ต้องทำคือการพัฒนาระบบนี้อย่างรอบคอบต้องมีการสร้างเครื่องมือประเมินความต้องการที่ชัดเจนและเป็นวิทยาศาสตร์ครับ
1: แบบว่าสามารถวัดอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมออกมาเป็นเกณฑ์มาตรฐานได้อะไรแบบนี้เหรอคะ
2: ถูกต้องเลยครับมีการประเมินความต้องการแบบรายบุคคลแล้วก็บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเป็นธรรมครับเพื่อไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจริง
1: ๆแปลว่าเรากำลังเปลี่ยนวิธีคิดจากการให้คนทุกคนต้องใส่เสื้อไซส์เดียวกันมาเป็นการตัดเสื้อให้พอดีกับความต้องการของแต่ละคนโดยดูจากสภาพแวดล้อมที่เขาต้องเผชิญในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับและเมื่อกี้เราคุยกันถึงการทลายอุปสรรคทางสังคมและโครงสร้างกันไปแล้วแต่ในความเป็นจริงต่อให้สังคมจะออกแบบมาดีแค่ไหนถนนจะเรียบแค่ไหนหากเกิดพายุฝนฟ้าคะนองหรือมีน้ำท่วมขังมันก็คืออุปสรรคชิ้นใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อทุกคนเลยนะครับโดยเฉพาะคนตาบอดและคนพิการ
1: จริงค่ะสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินี่แหละที่เป็นตัวแปรสำคัญที่เราคาดเดายากแต่ว่าเตรียมรับมือได
2: ้ครับผม
1: งั้นเรามาต่อเป็นที่เรื่องสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติกันเลยดีกว่าค่ะสัปดาห์นี้สภาพอากาศกำลังจะเป็นอุปสรรคที่ว่านั้นเลยนะคะ
2: วันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลพยากรณ์อากาศกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะประจำวันศุกร์ที่12ถึงวันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569แบบครบถ้วนจัดเต็มไม่มีสรุปตัดทอนเลยค่ะเพื่อให้ทุกคนได้เตรียมวางแผนการเดินทางกัน
2: ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดตัวเลขนะครับถ้าเราเชื่อมโยงภาพรวมของสภาพอากาศตอนนี้เราต้องเข้าใจกลไกก่อนครับว่าทำไมช่วงสุดสัปดาห์นี้ถึงมีฝนตกหนัก
1: สาเหตุมันมาจากอะไรคะ
2: ปรากฏการณ์หลักๆเกิดจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนครับแล้วก็เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน
1: ร่องมรสุมก็คือแนวยาวๆที่ลมจากสองฝั่งพัดมาเจอกันทำให้อากาศลอยตัวขึ้นและกลายเป็นเมฆฝนใช่ไหมคะ
2: เป๊ะเลยครับประกอบกับมีอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องครับ
1: อ๋อ2กลไกนี้ก็เลยทำงานร่วมกันเหมือนสายพานที่คอยดึงเอาความชื้นเข้ามาสู่บ้านเราตลอดเวลาเลย
2: ใช่ครับทีนี้เรามาเจาะลึกพื้นที่กันเลยดีกว่าครับ
1: ได้เลยค่ะเริ่มที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานกันแบบละเอียดเลยนะคะในช่วงวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะโดยเฉพาะบริเวณตอนบนของภาคอย่างเช่นจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครและนครพนมค่ะส่วนลมจะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2: สังเกตไหมครับกลุ่มจังหวัดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อยู่ตอนบนของภาคอีสานหมดเลย
1: อ๋อจริงด้วยค่ะ
2: ซึ่งพื้นที่ตรงนี้มันอยู่ใกล้กับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศลาวตอนบนมากที่สุดไงครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพื้นที่แถบนี้ถึงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากกว่าโซนอื่น
1: แบบนี้นี่เองสำหรับอุณหภูมิทั่วไปในภาคอีสานนะคะจะมีอุณหภูมิต่ำสุด 23 ถึง 26 องศาเซลเซียสและสูงสุด 32 ถึง 36 องศาเซลเซียสค่ะ
2: มีข้อมูลรายจังหวัดด้วยใช่ไหมครับ
1: มีค่ะเจาะลึกรายจังหวัดจากกรมอุตุนิยมวิทยาเลยเริ่มจากจังหวัดเลยนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 23 องศาสูงสุด 34 องศาค่ะ
2: ครับ
1: ส่วนจังหวัดนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด32องศาเซลเซียสค่ะ
2: จะเห็นว่าที่จังหวัดเลยและนครพนมเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุดลดลงไปแตะ23องศาได้เลยในตอนเช้าๆเลยนะครับถือว่าเย็นสบายเลย
1: จริงค่ะอาการแบบนี้นี่คือได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมเต็มๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับความชื้นที่ปกคลุมหนาแน่นทำให้ความร้อนมันแผ่ลงมาไม่เต็มที่ครับ
1: ทีนี้ขยับลงมาดูตอนกลางและตอนล่างของภาคอีสานกันบ้างค่ะจังหวัดขอนแก่นอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาค่ะจังหวัดมหาสารคามต่ำสุด24องศาสูงสุด35องศา
2: เริ่มร้อนขึ้นมานิดนึงละ
1: ใช่ค่ะส่วนจังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด35องศาค่ะและปิดท้ายที่จังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาเซลเซียสค่ะ
2: จะเห็นเลยว่าอุณหภูมิตอนกลางวันในหลายจังหวัดยังคงพุ่งทะลุ34ถึง35องศาเซลเซียสอยู่นะครับ
1: ร้อนเอาเรื่องเลยนะคะ
2: สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือความแปรปรวนของอากาศนี่แหละครับคือเช้าอาจจะเย็นสายมาแดดเปรี้ยงแล้วพอบ่ายๆอาจมีฝนตกหนัก อากาศร้อนชื้นแบบนี้ส่งผลต่อสุขภาพได้ง่ายมากเลย
1: ลองนึกภาพการใช้ชีวิตในเมืองที่อุณหภูมิสวิงแบบนี้นะคะสำหรับคนตาบอดที่ต้องเดินทางด้วยไม้เท้าขาวอากาศร้อนจัดในช่วงบ่ายก็ทำให้การเดินบนทางเท้าลำบากอยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
1: แต่พอบ่ายคล้อยปุ๊บฝนตกลงมาหนักสิ่งที่ตามมาคือเสียงฝนที่ตกกระทบหลังคาและพื้นถนนค่ะมันจะไปกลบเสียงสภาพแวดล้อมเสียงรถหรือเสียงฝีเท้าคนรอบข้างจนหมดเลย
2: โขซึ่งเสียงพวกนี้คือเข็มทิศบอกทางที่สำคัญมากสำหรับคนตาบอดเลยนะครับ
1: ใช่เลยค่ะและถ้าน้ำท่วมขังบนทางเท้านะคะเบรลบอกที่ใช้บอกทางก็จะถูกน้ำท่วมจนไม้เท้าสัมผัสความต่างของพื้นผิวได้ยากขึ้นไปอีก
2: สภาพอากาศนี่ไม่ใช่แค่อุปสรรคธรรมดาแล้วนะครับแต่มันคือเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางเลย
1: ข้อมูลพยากรณ์อากาศถึงสำคัญมากสำหรับการวางแผนไงคะเราถึงต้องมารายงานกันอย่างละเอียดแบบนี้ค่ะ
2: งั้นเรามาดูภาพรวมของภาคอื่นๆกันต่อดีกว่าครับเผื่อใครต้องเดินทางข้ามภูมิภาค
1: ได้ค่ะเริ่มที่ภาคเหนือนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-70 ของพื้นที่เลยค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
2: ที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักกว่าโซนอื่นเนี่ยเพราะพื้นที่แถบนั้นเป็นเหมือนกำแพงด่านแรกเลยครับที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาจากฝั่งอันดามัน
1: อ๋อพอพัดเอาความชื้นมาปะทะภูเขาก็เลยกลั่นตัวเป็นฝนตกในฝั่งตะวันตกเยอะกว่าแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะสำหรับอุณหภูมิภาคกลางต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2: แล้วทางภาคตะวันออกล่ะครับ
1: ภาคตะวันออกและชายฝั่งค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่เลยนะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสค่ะลมจะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
2: ทราบไหมครับว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทำไมคลื่นถึงสูงขึ้น
1: เพราะลมมันแรงขึ้นหรือเปล่าคะ
2: ใช่ครับคือใต้ก้อนเมฆฝนฟ้าคะนองหรือเมฆคิวมูโลนิมบัสเนี่ยมันมีกระแสลมกระโชกแรงพัดลงมาที่ผิวน้ำครับทำให้น้ำทะเลถูกปั่นป่วนจนเกิดคลื่นสูงฉับพลันได้อันตรายต่อการเดินเรือเล็กมากนะครับ
1: โอ้โหต้องระวังเลยนะคะขยับลงไปที่ภาคใต้ค่ะเริ่มจากฝั่งอ่าวไทยหรือภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสค่ะ
2: คลื่นลมฝั่งอ่าวไทยเป็นยังไงบ้างครับ
1: ทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะทีนี้มาดูภาคใต้ฝั่งอันดามันหรือฝั่งตะวันตกกันบ้างตรงนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตอนบนของภาคนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาสูงสุด 30-35 องศาเซนซิสค่ะสำหรับคลื่นลมฝั่งอันดามันเนี่ยต้องแบ่งเป็น2 ส่วนนะคะ
2: ยังไงครับ
1: คือตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมจะแรงกว่าค่ะอยู่ที่ 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
2: แล้วอีกส่วนล่ะครับ
1: ส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมจะเบากว่าเล็กน้อยค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเหมือนกันค่ะ
2: ที่ต้องแบ่งเป็น2 ส่วนแบบนี้เนี่ยเพราะอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าหาชายฝั่งอันดามันตอนบนตั้งแต่พังงาระนองขึ้นไปแบบเต็มๆเลยครับ
1: คลื่นลมก็เลยแรงกว่าโซนภูเก็ตลงไปนะคะ
2: ใช่ครับชาวเรือฝั่งอันดามันตอนบนนี้ต้องใช้ความระมัดระวังขั้นสูงสุดเลย
1: ค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ตลอดช่วงเลยค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่14มิถุนายนนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2: ตกหนักในกรุงเทพนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับ
1: อย่างที่บอกไปค่ะฝนตกหนักในกรุงเทพกับปัญหาน้ำท่วมขังบนทางเท้าเป็นสิ่งที่คนเดินทางต้องเผชิญแน่ๆขอให้เตรียมร่มและเผื่อเวลาการเดินทางกันไว้ด้วยนะคะ
2: ครับผมจากข้อมูลสภาพอากาศทั้งหมดเรามีข้อควรระวังสำคัญฝากทิ้งท้ายครับ
1: ค่ะ
2: ในช่วงวันที่14ถึง17มิถุนายนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคกลางระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมครับ
1: ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอย่างเด็ดขาดครับ
1: เป็นข้อมูลพยากรณ์อากาศที่อัดแน่นแล้วก็เห็นภาพรวมชัดเจนมากเลยค่ะ
2: ครับ
1: ต้องขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะทั้งจากนายโกศินเสียงวัฒนะนายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและนายธนิกโชคเกื้อส่วนพยากรณ์อากาศกลางด้วยค่ะ
2: สำหรับใครที่ต้องการอัปเดตสภาพอากาศหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์ไปที่สายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยาได้เลยนะครับหมายเลข1182โทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะ
2: พอเรานำเนื้อหาทั้ง2ส่วนของวันนี้มาพิจารณาร่วมกันทั้งการผลักดันระบบสิทธิคนพิการบนเวทีสหประชาชาติแล้วก็การรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนประเด็นนี้ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญให้เรานำไปขบคิดต่อครับว่าเมื่อเราพยายามผลักดันให้เปลี่ยนมุมมองความพิการไปที่การแก้ไขอุปสรรคทางสภาพแวดล้อ
1: ม
2: ในวันที่สภาพอากาศแปรปรวนหนักหรือเกิดภัยพิบัติอย่างน้ำท่วมฉับพลันสังคมของเราได้เตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ให้ครอบคลุมและปลอดภัยสำหรับคนตาบอดและคนพิการทุกคนในยามวิกฤตแล้วหรือยังหรือการออกแบบสังคมให้ยืดหยุ่นยังเป็นเพียงแค่ทฤษฎีบนเวทีโลกเท่านั้นครับ
1: เป็นประเด็นที่ทิ้งท้ายไว้ได้อย่างทรงพลังมากค่ะเพราะในท้ายที่สุดนะคะสังคมที่ออกแบบมาดีไม่ใช่สังคมที่ใช้งานได้เฉพาะในวันฟ้าใสแต่ต้องเป็นสังคมที่ปกป้องทุกคนได้อย่างเท่าเทียมในวันที่มีพายุพัดกระหน่ำด้วยค่ะ
2: จริงที่สุดครับ
1: สำหรับท่านใดที่ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการของเราสามารถติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-4522หรืออีกหนึ่งเบอร์คือ0816162399ค่ะ
2: ครับผม
1: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดี
0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
3: มูลนิธิคนตาบอดไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้มีความรู้มีการศึกษาและมีงานทำเปลี่ยนภาระพึ่งพิงของสังคมให้เป็นพลังพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจำนวน 100,000 กองกองละ100บาทหรือตามกำลังศรัทธาพิธีทอดผ้าป่าจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 9:59 นาทีณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครในงานนี้ได้รับเกียรติจากพระพรหมวชิระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์และนายขันประจวบเหมาะเป็นประธานฝ่ายคารวาสท่านสามารถร่วมบริจาคได้ทันทีผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาถนนดินแดงชื่อบัญชีมูลนิธิคนตาบอดไทยหมายเลขบัญชี128-085-4850สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิคนตาบอดไทยโทร02-248-0555พัฒนาคนเริ่มต้นที่การศึกษาร่วมเป็นหุ้นส่วนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยน้ำใจของทุกคน

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
2: ส่ง

9 นาฬิกากับอีก46 นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดโดยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 MHz นะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมารวมไปถึงเว็บไซต์ของทางสมาคมด้วยนะครับ www.nmab.or.th radio นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org นะครับ ก็สามารถติดตามรับฟังกันได้นะครับในทุกๆช่องทางเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับของตัวกิจกรรมโครงการการสอนใช้ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดนะครับหรือว่าวิชาการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวสำหรับคนตาบอดหลักสูตรนะครับล่าสุดนะครับโดยเป็นการจัดประจำปี2569รุ่นนี้เป็นรุ่นที่2แล้วนะครับก็มาจัดที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาจำนวน11ท่านนะครับที่มาร่วมโครงการกิจกรรมตัวนี้หลายๆท่านก็น่าจะได้รับชมภาพบรรยากาศวิดีโอนะครับที่ได้นักเรียนนะครับที่ได้ลงไปเดินในสถานที่จริงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแล้วก็ได้ลงทางเพจของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็ไปฝากกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใดหรือว่าคนตาบอดท่านใดสนใจนะครับให้เราลงไปจัดการสอนแชร์ไม้เท้าขาวตรงนี้ในพื้นที่ก็สามารถติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราเข้ามาได้เราให้บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับทางเทศบาลทางอบต.เพียงแค่อาจจะอนุเคราะห์นะครับสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งจัดค้นหานะครับกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจอยากจะเรียนนะครับขออย่างน้อยสัก10ท่านขึ้นไปนะครับเพื่อความง่ายในการบริหารจัดการงบประมาณของทางศูนย์บริการนะครับโดยเราก็จะดูแลค่าใช้จ่ายด้านของที่พักของวิทยากรนะครับค่าจ้างวิทยากรค่าอาหารว่างแล้วก็ค่าอาหารกลางวันนะครับอาหารว่าง2มื้ออาหารกลางวัน1มื้อแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อไม้เท้าขาวนะครับรวมไปถึงค่าพาหนะของผู้ที่มา อบรมด้วยเราดูแลให้ทั้งหมดนะครับทางผู้เข้าร่วมเองทางอบต.เทศบาลเองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ท่านใดที่อยากร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาต่อไปก็สามารถสนับสนุนหรือว่าแจ้งความประสงค์เข้ามาได้นะครับทางสมาคมเราก็จะได้ลงพื้นที่นะครับไปสอนในพื้นที่เลยนะครับในปีนี้ก็ยังเหลือสิทธิ์นะครับอีกเยอะเลยนะครับสำหรับจำนวนที่ต้องการให้มีการอบรมนะครับจำนวนที่เราของก็ประมาณมาขอมาหากจำไม่ผิดน่าจะ100สิทธิ์นะครับตอนนี้จัดไปแล้วประมาณ20กว่าสิทธิ์นะครับยังเหลืออีกเกือบ80สิทธิ์นะครับท่านใดที่สนใจหรือว่าอบต.เทศบาลที่ใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผ่านทางหลากหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์044 353 452 044 353 452นะครับกด2ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็ได้โทรศัพท์มือถือก็มีนะครับ0943642635นะครับ0943642635 Line official @nmabconnect นะครับ @nmabconnect แล้วก็ Facebook
ศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับ Facebook ศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาฝากไปกดไลค์กดแชร์นะครับโพสต์ของทางศูนย์ด้วยแล้วก็เพจอื่นๆของในเครือสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราด้วยนะครับก็ฝากกันไว้นะครับในทุกๆโพสต์ในทุกๆกิจกรรมที่เราได้จัดขึ้นแล้วก็ในอาทิตย์หน้าก็ใกล้กันเข้ามาแล้วนะครับสำหรับโครงการการสอนใช้สมาร์ทโฟนพื้นฐานสำหรับคนตาบอดโดยทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วก็สำนักงานกสทช.จะได้จัดโครงการนี้ขึ้นนะครับในวันพุธที่17และวันพฤหัสที่18มิถุนายน2569นะครับจำนวน2วัน1คืนณโรงแรมโคราชโฮเทลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนี้เท่าที่ทราบนะครับผู้ลงชื่อเข้าร่วมเต็มแล้วนะครับแต่ก็ท่านใดที่สนใจก็อาจจะลองลงชื่อเป็นรายชื่อสำรองก็ได้นะครับเพราะว่าเหลืออีกประมาณ5-6 วันนะครับอาจจะมีการถอนตัวอะไรพวกนี้ได้นะครับถ้าเกิดมีการถอนตัวเกิดขึ้นเราก็จะได้เลื่อนรายชื่อของท่านนะครับขึ้นมาเป็นรายชื่อตัวจริงได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ท่านใดสนใจก็สามารถลงชื่อกันเข้ามาได้นะครับโครงการนี้สามารถลงชื่อเข้าร่วมได้เป็นคนตาบอดนะครับทั่วประเทศเลยจะมาจากจังหวัดใดก็สามารถลงชื่อเข้าร่วมได้นะครับที่จังหวัดนครราชสีมาของเราก็จะมีวิทยากรนะครับที่มาสอนนะครับน่าจะเป็นท่านสุบินแล้วก็ท่านดารันภพนะครับมาสอนใน2วันนั้นแล้วก็ผมก็จะไปดูแลใน2วันนั้นด้วยนะครับก็ได้ไปเจอกันได้สำหรับตัวโครงการนี้ของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็สามารถติดต่อนะครับสอบถามนะครับหรือว่าลงชื่อสำรองได้044353452 044353452กด1ติดต่อสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับหรือว่าเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0816162399นะครับ0816162399สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับสำหรับท่านใดที่เรียกว่าร่วมนะครับเป็นท่านใดที่อยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับก็สามารถร่วมสนับสนุนกันเข้ามาได้นะครับผ่านทางหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์ขออภัยสามารถไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการบริจาคด้วยตัวเองนะครับที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่1178หมู่4ตำบลหอยทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับหรือว่ามาโอนเงินมาบริจาคก็ได้นะครับที่หมายเลขบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี661548005050นะครับ661548050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา661548050นะครับก็สามารถโอนเงินมาบริจาคได้หรือว่าสแกนเคอร์โค้ดหน้าแฟนเพจ Facebook หรือหน้าเว็บไซต์ก็ได้นะครับที่เคอร์โค้ดก็นำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้บริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนแล้วก็รวมไปถึงตัวเคียร์โค้ดนี้ครับสำหรับท่านที่ใช้บริการของแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น AIS นะครับ MacMe ของ PT นะครับบางจาก MyKGC MyGlobal House นะครับพวกนี้ก็ท่านสามารถนำคะแนนที่ท่านหลังจากที่ท่านใช้จ่ายภายในแอปต่างๆเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับท่านก็จะได้รับคะแนนสะสมถ้าท่านไม่รู้จะนำคะแนนสะสมตอนนั้นไปทำอะไรก็สามารถนำมาสแกนเพื่อบริจาคให้กับสมาคมได้โดยเข้าไปที่เมนูสแกนหรือว่าเมนู Point Pay นะครับแล้วก็นำมาสแกนที่QR Code ก็จะมีการแลกคะแนนได้
เช่นเดียวกันนะครับสำหรับการสนับสนุนสมาคมของเราแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารของทั้งสมาคมของเราได้นะครับหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจ Facebookนะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าจะเป็นศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมามูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดหรือว่าจะเป็นร้านกาแฟ1178คาเฟ่นะครับก็ติดตามข่าวสารนะครับของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้หรือว่าจะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลก็มีนะครับ @nmabconnect นะครับ Instagram ตาบอด .nm YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาTikTok เรื่องราวชาวตาบอดเว็บไซต์ www.nmab.or.th นะครับก็สามารถกดเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้หรือว่ารับฟังรายการแสงสว่างในความมืดครับผ่านทางคลื่นนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแล้วก็รายการแสงสว่างในความมืดที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทนครราชสีมา FM 105.25 MHz นะครับทุกวันพุธที่3ของทุกเดือน 11:10 น.ถึง 12:00 น.แล้วก็รายการใหม่ล่าสุดนะครับของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดรายการเติมฝันปันสุขครับทุกวันพุธที่3ของทุกเดือนเช่นเดียวกันช่วงเวลา 14:10 น.ถึง 15:00 น.ผ่านทางสวทนครราชสีมา105.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ติดตามทุกๆรายการของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้ผ่านทาง KRB Radio นะครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkifm.org นะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในวันจันทร์หน้าวันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: พาณิชย์3จังหวัดใต้จับมือ20ผู้ประกอบการรุกตลาดดิจิทัลจัดเจรจาการค้าออนไลน์อาหารและเกษตรแปรรูปมาตรฐานฮาลาลยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชนบายเออร์ทั้งในและต่างประเทศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาโดยกลุ่มงานส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดจับมือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสได้จัดกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ2569ณอาคารสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาร่วมกับกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสเพื่อขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทลายข้อจำกัดด้านการเดินทางและขยายช่องทางการตลาดให้กับสินค้าอัตลักษณ์ภาคใต้โดยมีนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดยะลานราธิวาสและปัตตานีกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผู้ประกอบการ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์โดยได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน25รายซึ่งเป็นผู้ผลิตในกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มแปรรูป

0: และอาหาร5ร้านของจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและมีศักยภาพสูงในตลาดโลกการเปลี่ยนผ่านสู่การเจรจาค้าขายบนโลกออนไลน์ในวันนี้ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าและเปิดโอกาสให้สินค้าชุมชนเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าการซื้อขายและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยสร้างคู่ค้ารายใหม่ยกระดับรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป
1: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าเสนียดจันไรคำว่าเสนียดจันไรประกอบด้วยคำว่าเสนียดกับจันไรคำว่าเสนียดเขียนสระเอสอเสือนอหนูสระอียอยักษ์ดอเด็กในที่นี้มีความหมายว่าอัปมงคลหรือจันไรส่วนคำว่าจันไรเขียนจอจาน

0: หารอากาศยอหญิงไม้มลายรอเรือมีความหมายว่าเลวทรามไม่เป็นมงคลใช้ว่าจังไรก็มีคำว่าเสนียดในคำว่าเสนียดจันไรนี้สันนิษฐานว่าเป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำเดิมว่าเสดียดเขียนสอเสือสระอะสระเอดอเด็กสระอียอยักษ์ดอเด็กในหนังสือสัพพพจนภาษาไทยให้ความหมายของคำว่าเสดียดว่าเคราะห์ร้ายถ้าต้องการป้องกันตนเองให้พ้นจากความเคราะห์ร้ายใช้ว่ากันเสดียดหรือกันเสดียดจังไรและเรียกคนเคราะห์ร้ายว่าคนเสดียดจันไรหรือใช้ว่าเสนียดจันไรก็มี
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.com

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายกรัฐมนตรีในอนุทินชาญวิรกุลพาคณะแถลงผลทลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติยึดสารตั้งต้นผลิตยาบ้าได้ 1,100 ล้านเม็ดหลังร่วมมือกับเกาหลีใต้บูรณาการทุกหน่วยงานขยายผลเชื่อมโยงธุรกรรมโกดังเก็บสารเคมีจังหวัดสมุทรปราการโกดังที่20นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิรกุลนายกรัฐมนตรีแถลงปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดเครือข่ายนายทปนันธรรมรัฐาดาหรือหนูเฉินและเครือข่ายจินเทารัฐบาลได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลเกาหลีใต้โดยสำนักข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีได้ขยายผลทางการข่าวและการส่งตัวนักค้ายาเสพติดรายสำคัญคือนายธนทปนันธรรมรัฐาดาหรือหนูเฉินให้กับทางการไทยหลังนี้ออกจากไทยไป14ปีก่อนที่สำนักงานปปส.และหน่วยงานภาคีทั้งตำรวจและกรมสอบสวนคดีพิเศษขยายพบเครือข่ายที่เชื่อมโยงไปยังธุรกรรมต่างๆที่เชื่อมโยงทั้งในไทยและต่างประเทศและหนึ่งในธุรกรรมนั้นคือการลักลอบซื้อขายและส่งสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์เพื่อนำไปใช้ในโรงงานผลิตยาเสพติดในพื้นที่ผลิตในสามเหลี่ยมทองคำปฏิบัติการทั้งสิ้น3บริษัทในพื้นที่4จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการระยองและนนทบุรีทั้งหมด10จุดปฏิบัติการนอกจากนี้ยังพบว่าบริษัทเหล่านี้มีความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มจีนเทาที่กระทำผิดในไทย

0: ประเทศไทยโดยสามารถตรวจยึดสารตั้งต้นและสารเคมีพันที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติดได้จำนวน5ชนิดรัฐบาลยืนยันการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและสารตั้งต้นเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดทั้งภายในประเทศและการลักลอบส่งข้ามแดนโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกมิติพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่เชื่อมั่นว่าทุกหน่วยงานตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดขึ้นและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่จบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
9: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
10: ตอนปลอมลายเซ็นผิดกฎหมาย
11: อ้าวลุงอ้วนจังมานั่งหน่อยอะไรคนเดียวตรงนี้ล่ะสีหน้าเครียดเชียวมีอะไรหรือเปล่าม
10: ีสิยายนกตะกี้ทางธนาคารโทรมาบอกว่าลุงขอกู้เงินกับธนาคารแถมยังมีลายเซ็นลุงด้วย
12: no.
10: ทั้งที่ลุงก็ไม่ดูเรื่องอะไรเลย ต่อมาเลยรู้ว่าลูกน้องคนสนิทลุงที่เพิ่งลาออกไปน่ะสิพร้อมลายเซ็นลุงกู้เงินธนาคารแสนกว่าบาทแน่
11: ฮะแสนกว่าบาท
10: อุตส่าห์ไว้ใจแท้ๆ

0: ยังกล้าทำแบบนี้อีกอ
1: ่
0: ะ
1: แบบนี้เข้าข่ายความผิดปลอมเอกสารนะลุงไปแจ้งความไว้ก่อนเถอะเชื่อหนู
2: ถูกต้องแล้วค่ะปลอมลายเซ็นมีความผิดฐานปลอมเอกสารใครก็ตามทำเอกสารปลอมขึ้นมาทั้งฉบับหรือส่วนใดส่วนหนึ่งเติมตัดทอนหรือแก้ไขข้อความในเอกสารประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารเพื่อให้หลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงก็ถือว่าทำผิดฐานปลอมเอกสารมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับเงินไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับฉะนั้นเมื่อทราบว่าถูกปลอมลายเซ็นผู้เสียหายก็สามารถแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่ปลอมลายเซ็นได้ทันทีค่ะ
3: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ผนึกกำลังภาคีเปิดตัวโครงการไทยเน็กเจนไทยซีนปั้นคนรุ่นใหม่สู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เปิดตัวโครงการ The Next Gen Thai Scene นักสร้างหนังรุ่นใหม่ปั้นหนังไทยสู่มืออาชีพผลิตผลงานภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิดเทรนด์บ้านฉันนำทุนทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาอาหารศิลปะภาษาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสื่อสารเรื่องราวของชุมชนสู่ผู้ชมในระดับประเทศและนานาชาติเปิดรับสมัครนักศึกษาบุคลากรด้านสื่อและภาพยนตร์รวมถึงบุคคลทั่วไปอายุ 20-30 ปีรับสมัครเป็นทีมละ10 คนร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่

0: ท่านและมีโอกาสชิงรางวัลพร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณและผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับหนังสือรับรองสมรรถนะจาก TPQI เพื่อเป็นการยืนยันศักยภาพในการประกอบอาชีพอีกด้วยโดยจะมีกิจกรรมรถโชว์ในพื้นที่ภาคใต้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในวันที่30มิถุนายน2569เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้สนใจชาวใต้ทั้งนี้หากใครสนใจและมีทักษะในด้านนี้อยากนำเสนอเอกลักษณ์ของภาคใต้บ้านเราผ่านจอเงินสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทางเพจ Facebook Thai Next Gen Thai Scene
1: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนฮิต
9: ท่านผู้ฟังคะรายการเพลงฮิตติดอันดับหมดเวลาแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะ
10: ศรีสวัสดิ์ฟังเพลงจากวิทยุเมื่อกี้นี้หรือเปล่า
11: ฟังจ้าเพราะดีนะ

0: ขาเอาเพลงฮิตมาให้ฟัง
1: เพลงฮิตมันเป็นยังไงอ่ะ
0: ก็เป็นเพลงที่กำลังนิยมกันในตอนนี้นั่นแหละเขาเรียกว่าเพลงฮิต
2: ได้ยินมาว่าคำว่าฮิตเป็นคำภาษาอังกฤษหมายถึงอยู่ในกระแสนิยมเป็นที่นิยมกันในเวลาหนึ่งเราก็เอามาใช้จนจะกลายเป็นคำไทยไปแล้วว
1: ันก่อนได้ยินพี่ก้อยบอกว่าจะเอาถุงผ้าไปใส่ของเพราะกำลังฮิตอยู่ตอนนี
2: ้นั่นแหละตอนนี้เขานิยมใช้ถุงผ้ากันถ้าใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกก็จะช่วยลดโลกร้อนด้วยถุงผ้าก็เลยกลายเป็นของฮิต
3: ฮิตเป็นคำที่มาจากคำว่าฮิตในภาษาอังกฤษซึ่งเป็นคำภาษาปากหมายถึงอยู่ในกระแสนิยมซึ่งเป็นที่นิยมกันในเวลาหนึ่งเช่นเพลงฮิตหมายถึงเพลงที่เป็นที่นิยม
4: และพบกันใหม่นะคะ

0: ตำรวจท่องเที่ยวรุดช่วยกรุ๊ปอินเดีย18คนอดบินไปลาวเหตุเอกสารไม่ครบด้านชาวเน็ตจับพิรุษไร้ตั๋วกลับไม่มีเงินสดติดตัวชัดคงไม่ได้ไปเที่ยวแล้วเข้าไทยมาได้ยังไงเผยเรื่องราวการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจำนวน18คนที่ไม่สามารถเดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศลาวได้เนื่องจากเอกสารสำหรับการเดินทางไม่ครบถ้วนก่อนเที่ยวเรื่องดังกล่าวจะถูกแชร์ต่อและเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตจำนวนมากนักท่องเที่ยวชาวอินเดียพร้อมพวก18คนมีความประสงค์จะเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปยังประเทศลาวด้วยสายการบินแอร์เอเชียเส้นทางดอนเมืองเวียงจันทน์แต่เมื่อเดินทางไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบินเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าเอกสารประกอบการเดินทางของผู้โดยสารไม่ครบถ้วนจึงไม่สามารถอนุญาตให้เดินทางได้ส่งผลให้เกิดการโต้เถียงกันมาระหว่าง2ฝ่ายภายหลังมีการสอบสวนรายละเอียดพบว่านักท่องเที่ยวทั้ง18คนขาดเอกสารสำคัญรายใดการได้แก่หลักฐานยืนยันตั๋วเดินทางกลับหลักฐานการจองที่พักแผนการเดินทางรวมถึงเงินสดติดตัวสำหรับใช้สำแดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางเข้าประเทศลาวโดยนักท่องเที่ยวชี้แจงว่าไม่ทราบว่าจำเป็นต้องใช้เอกสารดังกล่าวจึงไม่ได้จัดเตรียมมาแสดงต่อสายการบินขณะที่เจ้าหน้าที่สายการบินชี้แจงว่าเอกสารทั้งหมดเป็นข้อกำหนดสำหรับการเดินทางเข้าประเทศลาวจึงไม่สามารถยกเว้นได้และหากผู้โดยสารจัดเตรียมเอกสารครบถ้วนก็จะสามารถเดินทางได้ตามปกติจากนั้นตำรวจดอนเมืองได้เข้าช่วยอธิบายข้อกำหนดต่างๆให้ครอบคลุมนักท่องเที่ยวเข้าใจพร้อมแนะนำให้เตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนการเดินทางครั้งต่อไปซึ่งนักท่องเที่ยวได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจสำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้หลังจากโพสต์ข้อความดังกล่าวเผยแพร่ไปกลับมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยหลายคนตั้งข้อสังเกตถึงจุดประสงค์ของการเดินทางเนื่องจากกลุ่มนักท่องเที่ยวไม่มีทั้งตั๋วกลับหลักฐานที่พักและแผนการเดินทางและเงินสดสำหรับสำแดงซึ่งค่อนข้างชัดว่าไม่น่าจะไปเที่ยวแต่น่าจะไปประเทศลาวแล้วโดดวีซ่าเพื่อทำงานขณะที่อีกมุมหนึ่งจากกลุ่มต่างชาติจะไปปลายทางที่ลาวแต่กลับไม่มีตั๋วกลับไม่มีที่พักไม่มีแผนท่องเที่ยวทำให้อดคิดไม่ได้ว่าแล้วคนกลุ่มนี้ผ่านเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไรจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอม
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์

0: 022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
1: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
3: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
1: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
3: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
4: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
5: แมวเหมียวเล่าเรื่องไทยตอนเชือดไก่ไงต้องใช้มีดฆ่าขู
6: ่ซึ่งจะฆ่าไก่และจะเอามีดฆ่าโคมาฆ่านั้นไม่ควรซึ่งการทั้งนี้เป็นแต่หัวเมืองทั้งปวงยกมาอันลิโป้ผู้บุตรท่านจะยกออกไปรบด้วยข้าศึกนั้นเห็นไม่สมควรข้าพเจ้าจะขออาสาไปตัดเอาศีรษะหัวเมืองทั้งปวงมาให้จงได
7: ้การ์ตูนสามก๊กตอนนี้สนุกจังเลยเนาะพวกเรา
8: เป็นอะไรไปจ้าวิเชียรมาศ
9: ฉันงงนะเมื่อกี้ทหารคนนั้นเขาพูดว่าฆ่าไก่และจะเอามีดฆ่าโคมาฆ่านั้นไม่ควรแปลว่าอะไรเหรออ
7: ะไรกันสำนวนนี้วิเชียรมาศไม่รู้จักเหรออ
9: ุ้ยเมียวถ้ารู้แล้วจะถามเหรอแล้วทำไมเธอต้องเสียงดังด้วยก้าวแต้มฉันอายเขา
8: ทำกิริยาแบบนี้ไม่ดีนะก้าวแต้มเสียมารยาทเหมือนเธอดูถูกผู้ที่ไม่รู้เท่าเธอซึ่งไม่มีใครจะรู้ไปเสียทุกเรื่องได้หรอกที่วิเชียรมาศไม่รู้แล้วกล้าถามนั่นน่าชมออกเพราะก็แสดงว่าฝ่ายรู้
7: ขอโทษฉันลืมตัวเพื่อเป็นการขอโทษฉันจะอธิบายให้วิเชียรมาศฟังเองนะสำนวนที่ทหารคนนั้นพูดก็คือเชือดไก่ยายต้องใช้มีดฆ่าโคหมายถึงถ้าทำเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ไม่ควรต้องลงทุนมากเกินไปนะเป็นสำนวนที่รับมาจากสำนวนจีนจ้า
8: สำนวนนี้ปรากฏครั้งแรกในเรื่องสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลังหุนตอนซุนเกียนคุมทหารมาตีด่านกิสุวิกวนตามบัญชาของอ้วนเซี่ยวต่างโต๊ะปรึกษากับลูกน้องหาผู้อาสาไปสังหารซุนเกียนลิโป้อาสาแต่ฮัวหยงค้านและอาสาไปทำการแทนในสามก๊กบรรยายว่าขณะนั้นทหารคนหนึ่งชื่อฮัวหยงกริยาดังเสือสูง6ศอกเสียครั้นได้ยินลิโป้ว่าจะอาสาดังนั้นจึงคุกเข่าลงคำนับต่างโต๊ะแล้วว่าซึ่งจะฆ่าไก่และจะเอามีดฆ่าโคมาฆ่านั้นไม่ควรซึ่งการทั้งนี้เป็นแต่หัวเมืองทั้งปวงยกมาอันลิโป้ผู้บุตรท่านจะยกออกไปรบด้วยข้าศึกนั้นเห็นไม่สมควรข้าพเจ้าจะขออาสาไปตัดเอาศีรษะหัวเมืองทั้งปวงมาให้จงได
9: ้ถ้างั้นสำนวนฆ่าไก่ยายต้องใช้มีดฆ่าโคก็มีความหมายใกล้เคียงกับสำนวนว่าขี่ช้างจับตั๊กแตนที่หมายความว่าจะทำงานเล็กๆไม่ควรต้องลงทุนลงแรงมากใช่ไหม
7: ถูกต้องลูกค้า

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ในหลวงทรงห่วงใยโปรดเกล้าเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้10ผู้บาดเจ็บเหตุระเบิดที่อำเภอรามันสอบตรุดเยี่ยมเร่งเยียวยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นผู้เชิญตักกร้าสิ่งของพระราชทานและใจกันดอกไม้ไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาจำนวน10รายเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยมีนายจรัสบำรุงเสนาผู้ช่วยเลขาธิการสอบตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเยียวยาสอบตร่วมในพิธีสืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันที่9มิถุนายน2569เวลา 8:30 นคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลาที่12ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่โรงเรียนบ้านปูไลบริเวณถนนรามันบาลอหมู่ที่7ตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ10รายโดยในเวลา 11:00 น.ณโรงพยาบาลศิริรัตนารักษ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ9รายซึ่งประกอบด้วยดาบตำรวจรณชัยนุ่นยัง10ตำรวจเอกวิทยาอยู่เย็น10ตำรวจเอกศิลวัฒน์ชัยโรจน์10ตำรวจเอกวิษณุสุจริตธุรการ10ตำรวจเอกเกียรติภูมิศรีแก้วอิน10ตำรวจเอกกิตรินหาสนำ10ตำรวจเอกกิติพัฒน์กองอิน10ตำรวจเอกชัยพัฒน์พรหมอินและ10ตำรวจเอกวิทยามนวงเกื้อซึ่งทั้งหมดมีอาการแน่นหน้าอกหูอื้อและมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยจากนั้นเวลา 12:30 นณโรงพยาบาลรามันได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่นายซาการียาลาโฮยาอายุ37ปีประชาชนที่ขับรถจักรยานยนต์ผ่านทางและได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกที่ศีรษะใบหน้าและหัวเข่าภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายจรัสบำรุงเสนาผู้ช่วยเลขาธิการสบต.ได้เข้าเยี่ยมอาการผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมมอบกระเช้าในนามเลขาธิการสบต.เพื่อเป็นขวัญกำลังใจพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เยียวยาสบต.ประจำอำเภอรามันเร่งประสานงานดูแลสิทธิประโยชน์และเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์อย่างเร่งด่วนต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

0: กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนจุติ
9: น้องเอกสวยจังเลยนะสวยราวกับนางฟ้าจุติลงมาเลย
10: สวยจริงๆด้วยพระเอกก็หล่อคนสวยกับคนหล่ออย่างเนี้ยถ้าบอกว่าเทวดาจุติลงมาก็เชื่อนะเนี่ย
11: โอ้อะไรอะจุติอะไรอะใครจุติไม่เห็นเข้าใจเลย
10: ก้าวแต้มเนี่ยนะไม่เห็นจะรู้อะไรเลย
9: อย่าไปว่าก้าวแต้มเลยเขาเป็นแมวเจ้าปัญหาก็รู้อยู
11: ่ยอมรับจ้าแต่ว่าฉันอยากรู้นี่อธิบายให้ฟังหน่อยสิจ๊ะ
9: คำว่าจุตินั้นเขาใช้กับเทวดานางฟ้าหมายถึงการเปลี่ยนสภาพจากเทวดานางฟ้าไปเกิดเป็นอย่างอื่น
10: ฉันก็ชักงงเคยได้ยินว่าจุติหมายถึงเทวดานางฟ้าเกิดใช่ไหม
9: ไม่ใช่หรอกจ้าจุติมีความหมายคล้ายกับคำว่าตายมากกว่าคือตายจากการเป็นเทวดานางฟ้าไปเกิดเป็นอย่างอื่นเช่นเป็นมนุษย์จุติหมายถึงเปลี่ยนสภาพจากเทวดานางฟ้าไปเกิดเป็นอย่างอื่น
7: แล้วพบกันใหม่นะคะ
12: รู้รักภาษาไทย
13: และเข้าถึงการศึกษาวันที่ฝันอยากจะเป็นครูรวมไปถึงปัญหาและเงื่อนไขจนถึงฝันต่อไปของครูไอ้บทสัมภาษณ์นี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งเนื้อหาในวันนี้จะเป็นตอนที่2ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับฟังได้เลยครับ
14: แต่ว่ามันก็ต้องเป็นความเขาเรียกอะไรอ่ะก็ต้องเป็นความเข้าใจระหว่างคนสอนกับเราด้วยเพราะว่าอาจารย์บางท่านก็จะไม่เข้าใจเรื่องของบางทีคือเราขอไฟล์ PowerPoint ที่อาจารย์สอนอย่างเงี้ยครับอาจารย์บางท่านก็คือไม่สามารถให้เราได้เพราะว่าอาจารย์ก็บอกว่าบางทีมันเขาเรียกอะไรอ่ะก็กลัวเราเอาไปทำอะไรที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะ
15: มีเรื่องลิขสิทธ
14: ิ์มีเรื่องลิขสิทธิ์ใช่แล้วก็หรือบางทีอาจารย์เขาก็เข้าใจว่าก็เขาก็พิมพ์ชีตไปที่ร้านซีล็อกแล้วอ่ะก็เพื่อนๆ เขาก็ไม่มีใครได้ไฟล์ตรงนั้นอ่ะแล้วมันก็ถ้าเราขอมันก็ไม่ยุติธรรมกับเพื่อนคนอื่นสิอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ บางทีมันก็เป็นมุมมองตรงนั้นแต่ว่าอาจารย์บางท่านก็คือเข้าใจว่าเราสามารถใช้คอมเนี่ยอ่านไฟล์ตร

0: นั้นได้เลยอาจารย์ก็คือให้มาเต็มที่ให้มาก่อนเรียนด้วยเพื่อที่ว่าแบบเราจะได้ตามทันในคาบก็
1: ม
0: ีหรือบางวิชาครับอย่างเช่นพวกวิชาที่ผมเรียนเอกภาษาอังกฤษก็จะมีพวกphonetics ที่มันเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับการออกเสียงซึ่งโปรแกรมคอมอ่ะมันไม่ค่อยอ่านอาจารย์ก็คือปรับการสอนแทนที่จะให้ผมต้องมาเขียนโฟเนติกก็เป็นเน้นการพูดแทนนะครับแล้วก็เหมือนอาจารย์ก็เอาไฟล์ไปทำให้มันเป็นอะไรที่ผมสามารถอ่านได้ก็คือไปเน้นให้มันเป็นตัวอักษรปกติที่ผมอ่านได
1: ้แล้วโปรเซสที่ไหนเพราะคนตาบอดจะใช้วิธีการในการอ่านแบบอ่านหนังสือหรือว่าอ่านเทคจากข้อความยังไงแบบอย่างละเอียดแบบนึกสภาพคนที่ไม่รู้เลยว่าคนตาบอด
0: ครับผม
1: อ่านยังไง
0: ก็คือในคอมเนี่ยมันจะมีโปรแกรมสกรีนรีดเดอร์นะครับก็แล้วแต่ว่าเราใช้ตัวไหนอย่างผมใช้โปรแกรมที่ชื่อ NVDA นะครับคือเวลาคนส่งไฟล์มาทีนี้ไฟล์อะไรบ้างก็ส่วนใหญ่จะเป็นไฟล์ Word หรือว่า PowerPoint อะไรเงี้ยจริงจริงก็ได้ทุกไฟล์แต่ว่าเดี๋ยวผมค่อยลงรายละเอียดว่าไฟล์ไหนมันไม่ได้ไฟล์ Word ไฟล์ PowerPoint ไฟล์ PDF อะไรเงี้ยครับถ้ามันเป็นไฟล์ที่มันเป็นตัวอักษรอันนี้อ่านได้หมดคือส่งไฟล์มาปุ๊บผมก็เปิดโปรแกรมตามปกติเลยครับเปิดไฟล์ Word ก็เปิดด้วย Word แล้วก็ใช้โปรแกรมน่ะอย่างที่บอกมันคือโปรแกรม Screen Reader มันจะอ่านทุกอย่างที่ปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดมาปุ๊บเป็นไฟล์ที่มันเป็นข้อความปกติมันก็อ่านข้อความตรงนั้นได้เลยครับแต่ถ้ามันเป็นไฟล์อย่างเช่นที่เจอบ่อยๆไฟล์ Word ก็เหมือนกันแหละแต่ถ้าเขาทำมาเป็นกล่องข้อความอย่างเงี้ยจะอ่านยากเพราะว่าโปรแกรมมันไม่ได้เข้าถึงตรงนั้นหรือบางทีในไฟล์ Word มีตารางอ่านได้ไม่มีปัญหาแต่อย่าซับซ้อนเกินหรือว่าเป็นชาร์ตต่างๆพวกแผนผังตรงนี้ก็เริ่มยากละก็จะอ่านยากหรือรูปภาพนะครับรูปภาพใส่มาเนี่ยอ่านไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าทุกวันนี้มันก็มีวิธีให้เราอ่านได้คือถ้าคนที่เขารู้อะครับเวลารูปภาพให้เราใส่มันจะมีเมนูหนึ่งเขาเรียกคำอธิบายหรืออะไรสักอย่าง alternative text description ให้เราพิมพ์ไปว่ามันคือรูปอะไรเวลาสมมติถ้าพิมพ์ไว้ตรงนั้นนะครับเวลาโปรแกรมอ่านมันก็จะอ่านได้เลยว่าอ๋อตรงนี้เขาใส่รูปอะไรมาซึ่งแต่ก่อนที่ผมเรียนตอนนั้นนะยังทำตรงนี้ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ได้แล้วซึ่งรู้สึกว่ามันก็ดีมากแล้วก็ถ้าเป็นไฟล์ตรงนี้อ่านได้ส่วน pdfบางคนนะครับเขาจะสแกนมาอย่างเงี้ยจะอ่านไม่ค่อยได้ก็ต้องไปหาโปรแกรมที่มันไปแปลงให้มันเป็นข้อความอีกทีหนึ่งซึ่งมันไม่ได้ถูกต้อง 100% แต่ว่าก็ใช้วิธีเนี้ยแก้ปัญหาไป
1: ถ้าพูดง่ายๆก็คือข้อความไหนก็ที่แบบถ้าเป็นไฟล์นั้นมันสามารถก๊อปเป็นเท็กซ์ได้เน
0: ี่
1: ย
0: ได้ขอเป็นเท็
1: กซ์ก็ได้แต่ถ้าเป็นไฟล์ที่สแกนเอกสารมาซึ่งแบบเราไม่สามารถก๊อปเป็นข้อความ
0: ใช่อันนี้จะอ่านไม่ได้แล้วนะครับหรืออ่านได้มันก็เพี้ยนอ่ะมันเป็นตัวอักษรแบบแปลก
1: เพราะฉะนั้นถ้าทำงานเรื่องของคนตาบอดเนี่ยขอเป็นไฟล์ Word
0: ขอไฟล์ Word แล้วขอร้องอย่าใส่กล่องข้อความเยอะอ่านยาก
1: มันก็จะไม่เห็น
0: ใช่ครับมันคือโปรแกรมมันจะอ่านไล่ไปเรื่อยๆเป็นบรรทัดพอเราใส่กล่องข้อความบางทีมันข้ามไปเลย
1: ตอนเรียนมหาวิทยาลัยนี่เราได้เรียนรู้อะไรมาครับหมายถึงว่าจากบทบาทมัธยมมันเรียนแค่เรื่องพื้นฐานทั่วไปแล้วแต่ว่ามหาวิทยาลัยมันเริ่มการสอนมากขึ้นความเป็นครูมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับก็ตอนอยู่มหาวิทยาลัยก็ได้เรียนทุกวิชาเลยที่เกี่ยวกับการเป็นครูพวกอะไรนะจรรยาบรรณครูอะไรพวกนั้นก็จะมีพวกนั้นด้วยแล้วก็จะมีพวกวิธีการสอนเทคโนโลยีที่ใช้สอนซึ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมสนใจมากเลยนะครับพวกเทคโนโลยีแต่ว่าบางอย่างมันเข้าถึงไม่ได้เท่าที่ควรคือผมก็อยากทำสื่อออกมาให้มันว้าวให้มันแบบดึงดูดใจนักเรียนแต่บางทีเราไม่รู้ว่าเราควรจะเลือกภาพแบบไหนอะไรเงี้ยตรงนี้มันก็เป็นอะไรที่ผมก็อยากพัฒนาตรงนี้เพิ่มเหมือนกันนะครับแล้วก็บางทีการตัดต่อวิดีโออะไรเงี้ยครับซึ่งก็พยายามเรียนรู้อยู่แต่ว่ายังได้ไม่ดีเท่าไหร่ทุกวันนี้ก็แก้ปัญหาโดยการอัดผ่านซูมมันก็เป็นวิดีโอได้เลยเวลาอัดวิดีโออะไรให้เด็กนะครับแล้วก็ แล้วก็จะมีวิชาพวกวิธีการสอนการออกแบบการสอนการวัดประเมินวิจัยในชั้นเรียนอย่างเงี้ยครับมันก็เอามาบูรณาการเป็นความรู้ตอนที่มาฝึกสอนจริงเรียน5ปีปีที่5คือการฝึกสอนใช่ครับก็คือตอนนั้นผมฝึกสอน2โรงเรียนโรงเรียนแรกคือสาธิตจุฬาโรงเรียนที่2ก็คือสตรีศรีสุริโยทัยเพื่อให้เห็นบริบทที่มันต่างกันนะครับ
1: เป็นยังไงครับหมายถึงว่าเราเลือกเองไหมแล้วก็ไปจริงๆเป็นยังไง
0: เทอมแรกเนี่ยสาธิตจุฬาจริงๆอาจารย์ออกแนวแนะนำด้วยเพราะว่าอาจารย์บอกว่าถ้าคุณผ่านสาธิตจุฬาได้คุณไม่ต้องไปกลัวละไปที่ไหนก็ได้
1: เพราะ
0: ว่าสาธิตจุฬามีความเป๊ะ มีความเป๊ะนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคืออาจารย์อยากให้เข้าสาธิตจุฬาก่อนเพราะว่าอย่างน้อยอยู่ใกล้คณะเผื่อมีอะไรที่อาจจะต้องการความช่วยเหลือจะได้ประสานงานกับอาจารย์ได้ง่ายนะครับแล้วก็อาจารย์สาธิตจุฬาที่เป็นพี่เลี้ยงเขาก็ไม่ได้ห่วงเราไม่ได้ห่วงนะว่าเราจะทำได้ไม่ได้อาจารย์คาดหวังด้วยซ้ำว่าแบบเห็นอาจารย์บอกว่าเห็นอาจารย์ที่คณะชมมาว่าแบบทำได้ดีไม่ต้องกังวลเขาก็เลยตั้งมาตรฐานเราแบบว่าสูงเลย สูงเลยแล้วก็แอบกดดันนิดๆนะครับแต่ว่าอาจารย์ก็ให้การซัพพอร์ตที่ดีแล้วก็เราก็ผ่านไปได้ยังจำคาบแรกที่สอนนักเรียนได้ตอนนั้นผมก็ยังใช้เทคโนโลยีอะไรได้ไม่ค่อยมากเนาะนอกจากตอนนั้นก็เป็นแค่ PowerPoint ก็สอนแบบหุ่นยนต์เลยครับแบบสอนเด็กแล้วก็เด็กตอบแล้วก็ไปต่อเด็กตอบไปต่อแบบหุ่นยนต์มากเลยอ่ะวันแรกที่สอนนะครับพอหลังๆเราก็เริ่มลดความเกรงลงมาแล้วก็เริ่มมีปฏิสัมพันธ์เริ่มเล่นกับเด็กมากขึ้นแล้วก็มีอะไรที่มันนอกเหนือจาก PowerPoint มามากขึ้นนะครับใช
1: ่แบบอารมณ์แบบจิตวิทยามากขึ้นคุยกับเด็กมากขึ้น
0: ใช่ๆคือจริงๆผมรู้สึกว่าเป็นคนเข้ากับเด็กอะได้ง่ายอยู่แล้วแต่ว่าเวลาพอการสอนอะอาจจะด้วยความที่เรากดดันตอนแรกด้วยว่ากลัวมัน50นาทีเดี๋ยวมันไม่ทันมันก็จะแบบอ่ะเด็กต่อมาอ่ะไปต่อเด็กต่อไปต่ออะไรครับมันจะรู้อะเป็นหุ่นยนต์นิดนึง
1: ตื่นเต้นไหมครับตอนนั้น
0: ตื่นเต้นครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่สอนยังจำได้เลยว่าเป็นคาบแรกที่สอนจริงๆเลยคือเป็นม.3แล้วเป็นห้องเก่งด้วยครับเป็นห้องแอดวานซ
1: ์
0: ซึ่งเด็กคือความเด็กแอดวานซ์เขาตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนอยู่แล้วแล้วเราก็คือหนึ่งแหละเนื้อหาห้ามผิดด้วยเราก็กลัวว่ามันจะผิดหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างก็คือเวลาทำกิจกรรมก็ต้องเคลียร์แต่ว่าผมไม่ได้ห่วงเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษของตัวเองเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าเราพูดได้อยู่แล้วแล้วเราก็อาจจะเกรงตรงที่ว่าแบบเรากลัวมันออกมาไม่ดีน่าจะเป็นเชิงประมาณนี้มากกว่า
1: แล้วเด็กที่แบบไม่เคยเจอคนตาบอดหรือครูตาบอดมาก่อนเขาเป็นยังไงบ้างครับ
0: เด็กๆก็สงสัยแหละครับว่าเราจะทำอะไรได้ไงเพราะว่าตอนแรกจริงๆเคยคาบก่อนหน้าที่เด็กที่จะได้เริ่มสอนนะครับเด็กพรีเทสแล้วก็ครูพี่เลี้ยงก็บอกว่างั้นเดี๋ยวไปด้วยกันไหมเด็กๆ เขาจะได้รู้จักอาจารย์ก็เลยแนะนำให้เด็กรู้ด้วยว่าเราตาบอดนะครับแล้วก็เหมือนมันก็เป็นช่วงแบบประมาณ5นาทีสุดท้ายก่อนที่จะได้คาบพรีเทสก่อนที่จะเจอกันจริงๆอ่ะก็เหมือนอาจารย์ก็ว่านักเรียนมีอะไรอยากถามครูเขาไหมนะครับเด็กก็มีคนถามทำไมอยากเป็นครูอะไรเงี้ยแล้วก็ตอบแล้วก็อีกคำถามหนึ่งก็คือเด็กถามว่าแล้วอาจารย์ดูเวลายังไงเขาถามว่าผมดูเวลายังไงนะครับผมก็อธิบายไปว่าเราก็เปิดในนาฬิกาเรามันเปิดได้อะไรอย่างเงี้ยก็อธิบายไปแล้วก็คือจริงๆผมไม่ได้รู้สึกว่าคำถามไหนเซนซิทีฟเวลาเด็กถามอ่ะก็รู้สึกว่าเป็นการเรียนรู้คือเขาอยากรู้อ่ะเราเด็กอยากรู้เราก็แบบพร้อมตอบทุกอย่าง
1: มีคำถามที่เราอึ้งไหมอึ้งแบบว่าวะไม่เคยคิดมุมนี้มาก่อนเลยหรือว่าแบบว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ได้สงสัยมาก่อนแต่เด็กหามาถามอะไรเงี้ย
0: ยังไม่เคยเจออะไรประมาณส่วนใหญ่ก็จะเจอแค่พวกครูดูเวลายังไงอ๋อแล้วก็อีกคำถามเด็กชอบถามคือเวลาครูฝันน่ะภาพมันเป็นยังไง
1: แล้วตอบ
0: ก็บอกว่ามันคืออย่างครูพอเห็นแสงใช่ไหมในฝันน่ะครูก็จะเห็นแบบที่ครูเห็นเหมือนปกติแหละแบบที่ครูเห็นมันจะไม่ได้แบบเห็นเยอะกว่าคนอื่นอะไรเงี้ย
1: แล้วมีเนื้อเรื่องไหมครับในความฝัน
0: มีครับมีนะครับ
1: แต่จะเป็นแสงทั้งหมด
0: ก็เป็นคือเหมือนประมาณว่าอย่างทุกวันเนี้ยอย่างโดยปกติตอนเราใช้ชีวิตเราเห็นแค่ไหนในฝันเราก็เห็นแค่นั้น
1: แล้วก็ตอบเด็ก
0: ใช่แล้วก็ตอบไปแล้วผมก็แบบอ้าวแล้วเด็กๆ เวลาฝันเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเด็กมันก็แบบบางทีมันก็แบบเป็นขาวดำอะไรเงี้ยเด็กก็เล่าม
1: ันต้องมีการปรับตัวร่วมกัน
0: ใช่ครับใช
1: ่ครูกับเด็ก
0: อันนึงที่สำคัญเลยคือเรื่องของการตรวจงานนะครับแน่นอนว่าถ้าเด็กส่งมาเป็นกระดาษอ่ะผมตรวจเองไม่ได้อยู่ละเพราะมันต้องหาคนช่วยก็เลยจะให้เด็กส่งมาเป็นไฟล์นะครับแล้วเขาจะใช้คอมเมนต์อย่างใน Microsoft Word นะครับมันจะมีฟังก์ชันที่เราสามารถคอมเมนต์ได้ผมซึ่งตอนเรียนมหาลัยอาจารย์เขาก็ใช้วิธีนี้เวลาตรวจงานของเราเหมือนกันผมก็ใช้วิธีนี้ตรวจงานเด็กเหมือนกันนะครับแล้วก็เด็กตอนอย่างที่บอกคือตอนแรกสอนสาธิตจุฬาเด็กพร้อมเพราะฉะนั้นก็คือส่งมาเป็นไฟล์ได้เลยแต่อย่างตอนไปที่สตรีศรีสุริโยทัยตอนเทอมที่2ครับก็จะมีเด็กบางคนที่ไม่สามารถส่งเป็นไฟล์ได้ตอนนั้นก็คือแบบบางทีก็ให้ส่งผ่าน Facebook บ้างหรือบางคนที่มีปัญหาเรื่องโทรศัพท์ไม่มีจริงๆก็คือเรียกมาแล้วก็ให้เขาอ่านที่เขาเขียนน่ะให้เราฟังแล้วเราก็คอมเมนต์เพราะว่าผมคิดว่าแบบเด็กส่งงานมาเราก็ต้องคอมเมนต์ให้เขารู้อ่ะว่ามันถูกหรือผิดหรือว่าเขาจะปรับยังไงต่อได
1: ้ก็เหมือนตรวจงานปกติเลยนะผมว่าก็เป็นขั้นตอน
0: แค่เปลี่ยนวิธีแค่นั้นจากกระดาษมาเป็นไฟล์
1: ถ้าเป็นเด็กทั่วไปอันนี้ต้องเขียนอธิบายก็ให้น้องเขามาอ่าน
0: ใช่
1: เขียนให้ดูเลยเล่าให้ฟังเลยว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยพอเริ่มมาเป็นครูจริงๆแล้วเราตอนนั้นที่แบบคนตาบอดเขาเป็นครูกันเนี่ยนะคร
0: ับ จริงๆผมไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ว่ามีคนตาบอดที่เป็นครูอยู่ในโรงเรียนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนส่วนใหญ่ที่ได้ยินก็จะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยซะมากกว่าก็เลยไม่รู้ว่าเราจะต้องไปขอคำปรึกษาอะไรจากใครว่ามันต้องทำเริ่มตรงนี้ยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ย
1: นั่นสิ
0: อันนี้คือไม่รู้มันเคยมีช่วงหนึ่งที่ก่อนจะมาฝึกสอนนะครับผมก็นึกอะไรไม่ออกว่าแบบวันหนึ่งเราจะมาสอนเด็กตาดียังไงผมเสิร์ช Google เป็นภาษาอังกฤษอะ How do blind teacher teach normal students แล้วใช้คำอย่างนี้เลยแล้วไปเจอบทความไม่รู้ประเทศไหนแล้วแบบเหมือนตอนนั้นเขาบอกว่าเขาใช้วิธีตอนนั้นมันยังเป็นแผ่นใสอยู่อ่ะเขาก็เอาเนื้อหาทุกอย่างให้มันเป็นแผ่นใสแล้วก็แบบเอาให้พร้อมแล้วก็วางแล้วก็อาจจะแบบให้ใครช่วยเลื่อนให้แล้วก็ PowerPoint อะไรเงี้ยครับจริงที่ผมทำ PowerPoint ได้อ่ะผมไปอันนี้จริงก็มีเพื่อนชวนไปด้วยแหละตอนนั้นไปอบรมการทำพวก Microsoft Word PowerPoint อะไรต่างๆที่วิทยาลัยราชสุดากับครูเจนนะครับซึ่งเป็นคนตาบอดเหมือนกันอันนี้ได้เทคนิคเยอะมากที่ผมเอามาใช้คือทุกวันนี้ทำ PowerPoint ได้ก็เพราะว่าการอบรมครั้งนั้นที่วิทยาลัยราชสุดา
1: แต่ว่าโดยเนื้อหาทั่วไปมันไม่ได้กว้างขวางเลยเรื่องแบบ
0: แต่เรื่องการปรับตัวเรื่องอะไรเนี่ยมันไม่มีใครบอกเราอะมันเหมือนเราต้องเรียนรู้เองหมดเลยนะครับแต่ก็โชคดีตรงที่ว่าผมสอบบรรจุแล้วได้กลับมาที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผมเคยฝึกสอนเพราะฉะนั้นจะมีครูที่คุ้นกับเราอยู่แล้วโดยเฉพาะครูที่อยู่ในกลุ่มสาระเพราะว่าเจอกันมาตั้งแต่ฝึกสอนแต่มันก็บทบาทมันก็ต่างแล้วครับเพราะว่าฝึกสอนส่วนใหญ่เวลามีอะไรก็คือผมก็ไปกับเพื่อนหรือว่าแบบจะกินข้าวจะอะไรก็คือไปกับเพื่อนแต่ว่าพอมาอยู่ในกลุ่มสาระมันก็จะเป็นอีกบทบาทนึงอ่ะนะครับที่แบบเวลาทำกิจกรรมร่วมกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ระหว่างตอนเป็นแบบตอนที่ยังอยากเป็นครูกับมาเป็นครูจริงแล้วมันภาพมันต่างกันมาก
0: มันต่างตรงที่ว่าเราเข้าใจว่าเป็นครูเนี่ยเราสอนให้ดีสอนให้เต็มที่อยู่กับเด็กมันก็โอเคแล้วแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่มันพอเราเป็นครูจริงมันจะมีงานอื่นๆที่เข้ามาด้วยนะครับเช่นมันก็จะมีพวกโครงการต่างๆอะไรที่เราต้องทำใช่ไหมครับหรือว่างานเอกสารต่างๆเวลาประเมินหรือ อย่างเวลาเราไปค่ายอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีฝ่ายต่างๆฝ่ายประเมินฝ่ายดูยานพาหนะฝ่ายสวัสดิการอะไรต่างๆมันแบบเวลามีงานต่างๆมันจะมีแบบชื่อในคำสั่งซึ่งอันนี้เราก็รู้แหละว่ามันจะมีแต่ว่าเราก็ตอนนั้นเรายังไม่พบเป็นนิสิตฝึกสอนเนี่ยเรายังไม่ได้สัมผัสตรงนี้แล้วก็ ประจำชั้นตอนฝึกสอนเราก็ได้ประจำชั้นแต่ว่าพอมาเป็นครูจริงความรับผิดชอบมันมากขึ้นเราต้องคุยกับผู้ปกครองเราต้องอย่างเด็กที่สมมติขาดเรียนไปเยอะๆอาจติดต่อผู้ปกครองบางทีติดต่อได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันความรับผิดชอบมันเยอะขึ้นใช่
1: แล้วในเชิงความรู้สึกล่ะครับถ้าเป็นหมวกความรู้สึกเราเปลี่ยนไหม
0: ความรู้สึกก็
1: ดีใจมากขึ้นไหมหรือว่าแบบ
0: อาจจะไม่ได้เปลี่ยนมากเพราะว่าผมโฟกัสหลักคือเด็กเพราะฉะนั้นเวลาอย่างน้อยถ้าผมยังมีเวลาเตรียมสอนได้เต็มที่กับเด็กไม่ว่าจะกิจกรรมหรือว่าการสอนในห้องเรียนหรือว่ากิจกรรมอะไรต่างๆผมยังรู้สึกว่าผมยังโอเคยังรู้สึกว่ามันฟูลฟิลกับสิ่งที่ทำอยู่นะครับแต่ว่าก็ยอมรับแหละว่าบางทีมันก็จะมีกิจกรรมอะไรต่างๆที่เข้ามาแล้วมันก็ทำให้เราอาจจะมีเวลาที่จะเตรียมสอนเนี่ยน้อยลงเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็พยายามจัดการเวลาตรงนี้ให้มันโอเคขึ้นเพื่อที่ว่าเราจะได้เต็มที่กับการสอน
1: มันมีความไม่เข้าใจไหมครับแบบเช่นอาจจะไม่ใช่จากเด็กคนเดียวอาจจะเป็นคนรอบข้างหรือคนที่ไม่รู้ว่าแบบคุณเป็นครูคุณจะสอนได้ยังไงคุณจะจัดการเด็กได้ยังไงแล้วมันอาจจะนำไปสู่ปัญหาว่าแบบความแบบมันคือสิ่งที่แบบอาจจะต้องแบบเขาไม่รู้มาจากความไม่รู้
0: แล้วมีแบบจุดเริ่มต้นมันน่าจะมาจากความที่ไม่รู้มากกว่าว่าเราทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะครับมันก็เลยทำให้เนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราจะสอนได้ยังไงเราจะคุมห้องยังไงตรวจงานยังไงนะครับแต่พอได้ทำงานร่วมกันมากขึ้นเรื่อยๆครับเขาก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าสมมติเราต้องทำงานร่วมกันเวลาต้องส่งไฟล์ให้โอเคขอเป็นข้อความเนาะดีกว่าแทนที่จะส่งมาเป็นรูปหรืออย่างเช่นการมอบหมายงานหน้าที่ครับอย่างช่วงมันเคยมีปีนึงนะครับผมคุมสอบไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วสอบกลางภาคปลายภาคเขาก็คิดว่าเอ๊ะแล้วจะให้เราทำอะไรได้ก็คุณครูเขาก็คุยกันว่างั้นก็ให้เราประกาศเวลาสอบแทนสิแทนเราคุมไม่ได้เราก็ไปประกาศตรงกดประกาศแล้วเราดูเวลาได้อย่างเงี้ยครับเขาก็ทำไฟล์ที่มันเป็นไฟล์เวิร์ดให้ว่าเราต้องประกาศตอนกี่โมงผมก็อ่านจากไฟล์นั้นถึงเวลาผมก็กดแล้วก็ประกาศเราก็ได้เอาตรงเนี้ยมาใช้พอประกาศตรงนี้เรื่อยๆเขาก็เริ่มให้เราดูแลกิจกรรมเสียงตามสายตอนเช้าก็คือเอานักเรียนที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยมาแล้วก็มาพูดตอนเช้าอย่างเงี้ยครับแต่ก็จะมีครูหรือว่าเด็กที่เป็นสภานักเรียนที่ดูแลเรื่องการเปิดปิดเครื่องเสียงตรงนั้นให้เราอยู่แล้วแล้วก็จะมีช่วงปีนึงที่หัวหน้ากลุ่มสาระให้ผมได้ลองเป็นพิธีกรวันคริสต์มาสครับผมก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยพอเราเริ่มอยู่มาเรื่อยๆเขาก็จะเริ่มเห็นว่าเราทำตรงไหนได้เขาก็จะเริ่มให้เราได้ลองดึงศักยภาพตรงนั้นเนี่ยมาทำหรืออย่างสมมติประเมินอะไร
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: ในวันที่โลกยังมีความไม่สงบหลายพื้นที่มีความขัดแย้งหลายคนได้รับผลกระทบและต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นแต่ท่ามกลางสถานการณ์นี้ยังมีอีกหลายชีวิตที่กำลังพยายามเรียนรู้ฝึกฝนและสร้างอนาคตของตัวเองโดยเฉพาะคนตาบอดที่ต้องการโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทำมูลนิธิคนตาบอดไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลประจำปี2569เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทยทั่วประเทศให้มีโอกาสทางการศึกษามีทักษะอาชีพและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมั่นคงจำนวนผ้าป่า 100,000 กองกองละ100บาทหรือตามกำลังศรัทธาวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569เวลา 9:59 น.ณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครโดยมีพระพรหมวชิระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการจัดหารายได้สภากาชาดไทยเป็นประธานฝ่ายคารวาสโดยท่านสามารถโอนเงินสนับสนุนได้ที่ชื่อบัญชีมูลนิธิคนตาบอดไทยธนาคารกรุงเทพสาขาถนนดินแดงเลขที่บัญชี128-085-4850สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์02-248-0555โอกาสทางการศึกษาอาจเริ่มต้นจากการสนับสนุนเล็กๆของใครสักคนแต่สามารถเปลี่ยนชีวิตของอีกหลายคนให้เดินต่อไปได้อย่างมั่นคง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้ทุกคนล้วนแต่แสดงความอาลัยแด่สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจ้าหญิงนักกฎหมายพระประวัติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประสูติแก่แด่พระเจ้าบรมเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะคะนะบัดนี้พระองค์เสด็จสู่แดนสวงข่าวค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณภาวีครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับตอนบ่าย
0: ค่ะ
1: เป็นไงอากาศร้อนไหมฝนตกไหมวิลัม
0: มาวันนี้ยังไม่ตกเลยค่ะแต่ก็ค่ะแต่ก็อาจจะอากาศชื้นอยู่
1: คร
0: ับ ค
1: ่
0: ะ
1: ขอเพลงหน่อยเด้อได้บ
0: ่อ๋อเชิญค่ะ
1: ได้อยู่เนาะ
0: ได้อยู่ค่ะ
1: ครับ เพลงลูกยางของไวโพดเพชรพันธ์นะ
0: เพลง
1: ชื่อเพลงลูกยาง
0: ลูกยางนะคะ
1: ครับ
0: ไวโพด
1: ไวโพดเพชรพันธ์ขับร้อง
0: ค่ะ
1: คนที่ขับร้อง
0: ค่ะ
1: ครับมอบให้ลูกเสียนลูกสาย
0: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ทรงใจมอบถวายอะไรแด่พระองค์หญิงเจ้าฟ้าของแผ่นดินนะคะกับบทเพลงที่คุณแม่บรรเทาสำราญใจแนะนำมาสู่ Facebook สวทบุรีรัมย์พี่เต้จะช่วยเปิดให้กับบทเพลงเฝ้าคอยเฝ้าหวังของสายันสัญญาต่อด้วยเพลงลูกยางของไวยพจน์เพชรสุพรรณค่ะ

กบจบกับบทเพลงของไวโพ์เพชรสุพรรณนะคะเพลงลูกยางกล่าวถึงความที่พ่อแม่เหนื่อยจากการเลี้ยงลูกแต่ทำไมถึงว่าลูกถึงไม่เลี้ยงพ่อแม่เหมือนที่พ่อแม่เลี้ยงลูกก็เปรียบเหมือนลูกยางนะคะแต่ว่าคือความที่คนมีความกตัญญูกตเวทีหนูก็ได้ยินนะคะว่าผู้จัดว่าถือว่าเป็นยอดมนุษย์เลยถือว่าเป็นคุณธรรมอันสูงสุดของคนนะคะที่จะต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาและต่อผู้มีพระคุณในช่วงชีวิตหนึ่งของคนหลายคนได้สุนที่จะทุ่มเทวิริยะอุตสาหะต่างๆเกี่ยวกับสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะได้สำเร็จการศึกษาในปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์เป็นเวลา3ปีในช่วงเวลาดังกล่าวท่านพระองค์ทรงทุ่มเทพระวิริยะอุตสาหะค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยและรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมายเพื่อนำมาประกอบทำวิทยานิพนธ์เรื่องความยุติธรรมอย่างเสมอภาคการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาและจำเลยในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยโดยศึกษาเปรียบเทียบระบบของประเทศฝรั่งเศสกับประเทศสหรัฐอเมริกานี่คือช่วงสังเขปนิดๆเกี่ยวกับพระประวัติของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะมากล่าวเข้าเรื่องของคนที่มีปัญหาการได้ยินหรือเกี่ยวกับว่าคนหูหนวกนี่นะคะสมัยนี้เรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีส่วนช่วยสำหรับคนหูหนวกได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้นค่ะหนึ่งในด้านที่มีผลกระทบของ AI เปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้มากทีเดียวมากพูดถึงน้อยที่สุดคือด้านการเข้าถึงสำหรับผู้มีปัญหาทางการได้ยินหรือผู้ที่หูตึง AI เปิดประตูที่เคยปิดตายมานานในฐานะผู้พิการทางการได้ยินที่พูดได้ฉันติดตามนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เน้นการเข้าถึงสำหรับผู้พิการทางการได้ยินอย่างใกล้ชิดและฉันสามารถพูดได้ว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นพันธมิตรที่สำคัญในการเอาชนะอุปสรรคในการสื่อสารและชีวิตประจำวันฉันรู้สึกว่าเราเข้าใกล้โลกที่การรวมเป็นหนึ่งไม่ใช่แค่คำสัญญาแต่เป็นความจริงที่จับต้องได้มากขึ้นเรื่อยๆกับเครื่องมือใหม่ๆที่เปิดตัวออกมาการสื่อสารคือความท้าทายหลักสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินหรือหูตึงหลายคนการสื่อสารในสภาพแวดล้อมที่เน้นการพูดเป็นหลักถือเป็นหนึ่งในความยากลำบากที่สุดแม้ว่าจะมีพัฒนาการด้านภาษามือบราซิลหรือคำบรรยายในสื่อสดทัศนูปกรณ์แล้วแต่ก็ยังมีช่องว่างที่สำคัญในบริบทการปฏิสัมพันธ์แบบสดๆเช่นในสภาพแวดล้อมขององค์กรในการประชุมงานในชั้นเรียนหรือแม้แต่การสนทนาแบบไม่เป็นทางการการขาดระบบคำบรรยายอัตโนมัติและการไม่มีล่ามในสถานที่สาธารณะส่วนใหญ่ทำให้ชีวิตประจำวันของผู้คนจำนวนมากซับซ้อนกว่าที่ควรจะเป็นในฐานะคนหูหนวกที่สื่อสารด้วยวาจาเครื่องช่วยฟังไฮเทคควรจะตอบสนองความต้องการได้แต่ในชีวิตประจำวันฉันยังต้องพึ่งพาการอ่านริมฝีปากและการสนับสนุนจากเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารเมื่อเผชิญกับการขาดการเข้าถึงทางด้านทัศนคติเช่นคนพูดคุยกันโดยไม่หันหน้าเข้าหากันไม่สบตากันพูดเบาพูดเร็วเอามือปิดปากออกเสียงไม่ชัดนี่คือจุดที่ปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการพัฒนาเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิ
จหลายอย่างเพื่อทำให้การสื่อสารเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้พิการทางการได้ยินเครื่องมือเหล่านั้นบางส่วนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของฉันและผู้พิการทางการได้ยินอีกหลายคนแล้วนะคะการสร้างความคำบรรยายอัตโนมัติในการประชุมเสมือนจริงเป็นความนิยมที่เพิ่มขึ้นจากการทำงานทางไกลแพลตฟอร์มต่างๆเช่น Google Meet Microsoft และ Zoom ได้นำระบบทอเสียงอัตโนมัติแบบเรียลไทม์มาใช้ฟังก์ชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้ถามสามารถทอเสียงคำพูดของผู้เข้าร่วมประชุมเกือบจะได้ในทันทีถ้าผู้ที่หูหนวกหรือปัญหาการได้ยินสามารถติดตามการประชุมโดยไม่พลาดรายละเอียดที่สำคัญนะคะนี่คือหนึ่งบทบาทที่สำคัญสำหรับนวัตกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในยุคพ.ศ. 2569ที่มีบทบาทสำหรับผู้พิการไม่แต่เพียงผู้พิการทางด้านการได้ยินผู้พิการทางสายตาและผู้พิการทางการเคลื่อนไหวก็สามารถใช้ AI ได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวพี่เจ้วีรยุทธ์จะขั้นด้วยบทเพลงไพเราะอีกหนึ่งบทเพลงนะคะแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

ค่ะถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะพระพักของสมเด็จเจ้าฟ้าและพระกรณียกิจยังทรงประทับอยู่ในดวงจิตของข้าพเจ้ายังไม่หายสืบเนื่องต่อไปจนตราบนิรันดร์นะคะส่วนพระกรณียกิจที่พระองค์ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรคือไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในด้านหน้าที่ราชการที่เป็นอัยการนะคะทรงบำเพ็ญพระราชกิจกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกอาณาประชาราษฎร์ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจอินสปายเมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำตลอดจนเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดและกลุ่มผู้ได้โอกาสอื่นในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติโดยใช้แนวทางประสานความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆนะคะรำลึกถึงพระองค์ท่านตับช่วยนิรันดร์รัฐบาลประกาศให้เราทนกับครึ่งนึงนะคะกับเสาธงปักครึ่งนึงนะคะ15วันค่ะก็ร่วมไว้อะไรถวายอะไรแก่พระองค์ท่านนะคะสำหรับวันนี้วิภาวีขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะขอบคุณและขอให้ท่านมีความสุขในกับทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับคณะรัฐมนตรีให้สถานที่ราชการทั่วประเทศลดธงครึ่งเสาและไว้ทุกข์เป็นเวลา15วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบต้นบังคมบาปิยราชชิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้

0: ให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: องค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: คณะรัฐมนตรีให้สถานที่ราชการทั่วประเทศลดธงครึ่งเสาและไว้ทุกข์เป็นเวลา15วันพร้อมเดินหน้าจัดพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างสมพระเกียรติน
3: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิเศษวันนี้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการและการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีประศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติตามโบราณคติยราชประเพณีให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาและไว้ทุกเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วนประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: รวบยากุซ่าบอสใหญ่แก๊งคอลเซ็นเตอร์คาสนามบินตุนเหยื่อ40รายได้เงินกว่า200ล้านบาท CIB ผนึกกำลังสตม.รวบยากุซ่าบอสใหญ่แก๊งคอลเซ็นเตอร์คาสุวรรณภูมิหลอกเหยื่อ40คดีได้เงินกว่า200ล้านบาทลวงคนญี่ปุ่นทำงานก่อนจับขึ้นเครื่องไปเขมรกักขังขู่ให้เป็นแอดมิดแก๊งคอลเซ็นเตอร์พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการสั่งการให้พลตำรวจตรีธีรชาติธีรชาติธรรมรงค์และเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมนายทาคาฟูมิสุกาวาระอายุ31ปีสัญชาติญี่ปุ่นเป็นบุคคลต้องห้ามตามพรบคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522มีพฤติการเป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมหรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชนหรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศออกหมายจับได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิตำบลหนองปรืออำเภอบาง

0: ใช้วิธีหลอกลวงผ่านทางโทรศัพท์ถึง3ชั้นเริ่มจากการใช้เสียงอัตโนมัติโทรศัพท์ทางไกลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากบริษัทโทรคมนาคม NTT แจ้งเตือนว่าสายโทรศัพท์ของเหยื่อกำลังจะถูกตัดสัญญาณและให้กดหมายเลข1หากต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเหยื่อลงเชื่อกดหมายเลขดังกล่าวระบบจะโอนสายให้ทีมแนวหน้าหลอกถามข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อจากนั้นจะส่งต่อให้ทีมที่2และ3สมรอยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและสำนักงานอัยการเขตข่มขู่ว่าเหยื่อโผพันกับแก๊งยากุซ่าก่อนบังคับให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์จากการสืบสวนขบวนการดังกล่าวยังมีพฤติการล่อลวงคนญี่ปุ่นโดยโปรไฟล์รับสมัครงานปลอมก่อนบังคับจับขึ้นเครื่องบินไปลงที่พนมเปญเพื่อกักขังและบังคับให้เป็นพนักงานคอลเซ็นเตอร์ซึ่งเครือข่ายนี้ก่อเหตุมาแล้วไม่ต่ำกว่า40คดีในปี2024ได้เงินไปกว่า 1,000 ล้านเยนหรือกว่า200ล้านบาทไทยต่อมาตำรวจศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ร่วมกับศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตำรวจสอบสวนกลางได้รับประสานข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นว่าบุคคลรายดังกล่าวได้ใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่ซ่อนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดีของประเทศญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่จึงเร่งสืบสวนแกะรอยพบว่านายทาคาฟูมิได้จองตั๋วสายการบินมุ่งหน้าไปยังประเทศที่3จึงส่งกำลังเข้าพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิวางกำลังแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวกระนั่งนายทาคาฟูมิผู้ต้องหารายนี้เดินทางเข้ามาบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินนาทีสุดท้ายก่อนเคาน์เตอร์เช็คอินปิดเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวจับกุมพร้อมแจ้งเพิกถอนสิทธิการพำนักในราชอาณาจักรและควบคุมตัวส่งห้องขังเพื่อเตรียมผลักดันกลับไปรับโทษตามกฎหมายที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อเสียงพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อเสียงพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น. โท ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิด

0: ประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
1: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
3: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
1: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
3: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
4: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
5: เกษตรเพื่อประชาสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เป็นองค์กรหลักด้านการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพิ่มศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรมพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความผาสุกเพื่อเกษตรกรไทยมีความสมบูรณ์เกิดความเข้มแข็งในอาชีพเกษตรกรรมโดยมีพันธกิจในการดำเนินงานดังนี้ 1. จัดที่ดินและบริหารจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 3. พัฒนาพื้นที่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินและ 4. สนับสนุนเงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งมีเป้าประสงค์ในการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มศักยภาพในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดและเพิ่มศักยภาพการใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนรวมไปถึงการพัฒนาองค์การเพื่อให้เป็นองค์การที่มีคุณภาพสูงในการปฏิบัติราชการรองรับการให้บริการแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิผลสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดหาที่ดินเอกชนและที่ดินของรัฐมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินตลอดจนการจัดที่อยู่อาศัยจัดที่ดินให้เกษตรกรทำประโยชน์พร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริหารกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตลอดจนการใช้เงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรมิให้สูญเสียสิทธิในที่ดินรวมทั้งการจัดทำสารระบบที่ดินเพื่อปฏิรูปที่ดินสนับสนุนโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบตร่วมประชุม EWG ไทยมาเลเซียครั้งที่5เดินหน้าถนนเชื่อมด่านสะเดาใหม่บุกิกายูอีตัมเสริมศักยภาพเศรษฐกิจชายแดนและความเชื่อมโยงระหว่างประเทศหน้าสำนักงานด่านบุกิจกายูอีตัมรัฐเคดาประเทศมาเลเซียนาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นำคณะผู้แทนฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค EWG ไทยมาเลเซียครั้งที่5สำหรับโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ของไทยกับด่านตรวจคนเข้าเมืองศุลกากรและกักกันโรคบุกิจกายูอีตัมของมาเลเซียนาวาเอกจักรพงศ์กล่าวว่าโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกิจกายูอีตัมถือเป็นหนึ่งในโครงการยุทธศาสตร์สำคัญของความร่วมมือไทยมาเลเซียที่จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพด้านการคมนาคมและโลจิสติกระหว่างสองประเทศอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนให้เติบโตอย่างยั่งยืนสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนของทั้งสองประเทศในระยะยาวพร้อมกันนี้ได้แสดงความยินดีต่อความคืบหน้าของโครงการนับตั้งแต่การประชุม EWG ครั้งที่4เมื่อวันที่20มิถุนายน2567ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมืออันแน่นแฟ้นและเจตนารมณ์ร่วมกันของทั้ง2ฝ่ายในการผลักดันโครงการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมการประชุมครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญในการติดตามความคืบหน้าของงานแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขประเด็นต่างๆที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อให้การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระหว่างไทยและมาเลเซียสามารถเปิดใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้นับเป็นหมุดหมายสำคัญในการสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของความร่วมมือที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องระหว่างทั้งสองประเทศตลอดจนแสดงถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชายแดนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนของทั้งสองประเทศทั้งนี้ฝ่ายมาเลเซียรายงานว่าการก่อสร้างในส่วนของมาเลเซียมีความคืบหน้าแล้วกว่า 95%โดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือใน3ประเด็นสำคัญได้แก่การติดตั้งรั้วป้องกันการลักลอบข้ามแดนแผนการบริหารจัดการจราจรจากฝั่งไทยและการกำหนดกรอบระยะเวลาสำหรับการเปิดใช้งานถนนเชื่อมต่อร่วมกันในอนาคต
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธ

0: 044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนพยายามทำอะไรกันอยู่จ้าเด็กๆ
9: ใจดีเขียนสุภาษิตส่งครูครับพี่พจน์ลองอ่านดูสิครับ
8: ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นพี่ว่าใจดีเขียนคำว่าพยายามผิดนะไหนใจดีลองออกเสียงคำว่าพยายามสิ
10: พยายาม
8: ไม่ใช่ต้องอ่านออกเสียงว่าพยายามพยางค์แรกออกเสียงอะกึ่งเสียงเมื่อเราออกเสียงถูกต้องแล้วเราต้องเขียนให้ถูกด้วยนะคำว่าพยายามแปลว่าทำโดยมานะบากบั่นต้องเขียนแบบนี้จ้ะพอพานยอยักษ์สระอาแล้วก็ยอยักษ์สระอาอีกครั้งหนึ่งตามด้วยมอม้าจ้ะ
9: พยายามแบบนี้ใช่ไหมครับ
8: ใช่จ้ะจำไว้และอย่าลืมนะจ๊ะเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: ุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ข่าวด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอปลายพระยาและอำเภอคลองลึกจะมีฝนตกหนักระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มย้ำพื้นที่เสี่ยงเตรียมยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายละเอียดการแจ้งเตือนพิกัดพื้นที่เสี่ยงดังต่อไปนี้ปภ.ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AASTrue และ NT ส่งข้อความผ่านเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนฝนตกหนักอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่โดยแจ้งเตือนว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำพื้นที่การเกษตรและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลครีรีวงตำบลปลายพญาและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดและดูแลกลุ่มเปราะบางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภออ่าวลึกทำให้ระดับน้ำคลองกลางเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องคาดว่าจะล้นตลิ่งในอีก2ชั่วโมงส่งผลกระทบพื้นที่ริมคลองและลุ่มต่ำหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่7ตำบลอ่าวลึกใต้อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่และพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปไว้ที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญและระวังไฟฟ้าดูดพร้อมทั้งดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวต
0: รติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างไสวทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิ

0: ที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: กำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store
7: และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
1: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
9: ตอนขนบนิยมเรื่องการกินหมากตอนที่1
10: สีสวัสดิ์ฉันสงสัยจังว่าคนไทยสมัยก่อนนิยมกินหมากพลูที่ว่าสมัยก่อนนี่มันสมัยไหนหรอ
11: ก้าวแต้มมาแปลกนะวันเนี้ย
10: ก็สงสัยจริงๆนี่นา
11: เป็นคำถามที่ดีมากเลยจ้ะก้าวแต้มแต่ฉันคงตอบได้ไม่หมดต้องเชิญผู้รู้มาช่วยตอบแล้ว
10: ใครกันผู้รู
11: ้นั่นไงขาวมณีจ้ะพวกเรามีเรื่องอยากถาม
10: จะถามอะไรเหรอ
12: คือก้าวแต้มเขาอยากรู้น่ะว่าคนไทยเริ่มกินหมากกันตั้งแต่สมัยไหน
10: เอ๊สมัยไหนกันนะจำไม่ได้แล้วสิอย่างนั้นไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพร้อมนะไปกันเลยชเวฟคนไทยนิยมกินหมากกินพลูกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจะว่าโบราณขนาดไหนก็คงต้องอ้างถึงหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์ที่จดจารเอาไว้ การกินหมากมีแต่เมื่อสมัยสุโข

0: ขทัยแล้วสืบได้จากจารึกบนหลักศิลาที่เรียกว่าจารึกวัดป่ามะม่วงเป็นอักษรขอมมีความว่าด้วยหมากอยู่บนหน้าที่สองของหลักศิลาดังนี้เมื่อได้สมเด็จพระมหาเถระกับพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายมาพระบาทกัมมรเตงอันก็รับสั่งเอาหมากเข้าตอกดอกไม้เทียนธูปกัลปพฤกษ์ทำบูชาตั้งแต่เมืองฉอดมาถึงเมืองเชียงทองชวบความนิยมกินหมากพลูในหมู่คนไทยต่อมาถึงสมัยอยุธยามีการทำสวนปลูกพลูเก็บใบพลูขายเป็นล่ำเป็นสันอยู่ณตำบลคลองสวนพลูใกล้วัดพนัญเชิงส่วนหมากนั้นชาวอยุธยายังกินหมากนำเข้าจากต่างประเทศด้วยเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในเอกสารหอหลวงเรื่องคำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมว่าอันหนึ่งแขกชวามาลายูบรรทุกหมากเกาะแลหวายตะค้ากระแชงเตยสับพะเครื่องสินค้าปากใต้บรรทุกเรือปากกว้าง10ศอก3วามาทอดสมอขายอยู่ที่ตรงปากคลองคูจามในเอกสารเรื่องเดียวกันนี้ยังบ่งบอกแหล่งทำเครื่องสำหรับกินหมากพลูในพระนครศรีอยุธยาให้ทราบได้อีกหลายความเป็นต้นว่าบ้านปูนริมวัดเขียนทำปูนแดงขาย1บ้านศาลาปูนตั้งเตาทำปูนแดงขาย1แวบแว
1: บเป็นอะไรหรือเปล่าขาวมณี
2: ย้อนอดีตมากไปหน่อยเวียนหัวเลยขอฉันพักก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปย้อนรอยขนบนิยมการกินหมากของคนไทยกันต่อนะจ๊ะครา
1: เป็นไรบ้างไหมขาวมณี
2: ขาวมณีตื่นสิ

0: ูงสุด
1: ในตำแหน่งอย่างยิ่งที่ช่วยและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีอาญาและเยาวชน
0: การยุติธรรม
1: ซึ่งนำไปสู่การริเริ่มโครงการกำลังใจ
0: เป็นธรรม
1: เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยิ่งของกลุ่มเปราะบาง
0: และส่งเสริมให้กับผู้ต้องขังหญิง
1: และเยาวชน
0: จากการปฏิบัติ
1: ซึ่งนำไปสู่การริเริ่มกระบวนการยุติธรรม
0: กำลังใจ
1: สิทธิมนุษยชน
0: เพื่อพัฒนา
1: และคุณภาพชีวิต
0: ผู้ต้องขัง
1: จากการ
0: และส่งเสริมให้กลับคืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1: จากการปฏิบัติพันธกรณีกิจ
0: ได้รับรางวัลการยุติธรรม
1: ระดับโลกมากมาย
0: สิทธิมนุษยชน
1: ด้านการศึกษา
0: และบทบาทสตรี
1: ประเทศ
0: จากการ
1: พระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญครับ
0: ในเวทีและต่างประเทศ
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรอบความร่วมมือขององค์การสหประชาชาติ
0: ด้านการศึกษา
1: สำนักงานว่าด้วยยาเสพติด
0: พระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญครับ
1: ในเวที
0: ระหว่างประเทศ
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรอบความร่วมมือ
0: และสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพระองค์มีส่วนสำคัญครับในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการรับรองจากสหประชาชาติเมื่อปี2553ซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีโลกนะครับนอกจากนี้ก็ยังดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรียทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติครับบทบาทดังกล่าวก็เป็นความสามารถด้านการทูตและก็ความร่วมมือระหว่างประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนย้ายเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารได้รับพระราชทานยศทางทหารตามลำดับปัจจุบันได้รับพระราชทานยศพลเอกพลเรือเอกและพลอากาศเอกหญิงซึ่งเป็นยศสูงสุดของกองทัพไทยสะท้อนถึงพระเกียรติยศและพระปรีชาสามารถในทุกภารกิจที่ทรงปฏิบัตินะครับและก็ด้านการทหารพระองค์สะท้อนถึงความมีวินัยความเข้มแข็งและก็ความเสียสละอันเป็นคุณลักษณะสำคัญของผู้นำซึ่งเป็นแบบอย่างให้กับสตรีไทยในการมีส่วนร่วมในภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศชาตินะครับรวมถึงด้านสาธารณกุศลพระองค์ยังทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างครบถ้วนทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและก็เป็นการส่งเสริมสิทธิสตรีคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนนะครับเพราะประวัติของพระองค์จึงเป็นแบบอย่างในการใช้ความรู้ความสามารถพระเมตตาสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวจากเพจของพลานนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังแล้วก็จากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้ติดตามกันนะครับในห้วงเวลาสำคัญเชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็สามารถที่จะส่งข้อความนะครับร่วมกันพูดคุยทักทายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งกำลังใจวันนี้มีข้อความจากคุณผู้ฟังนะครับร่วมน้อมส่งเสด็จมามากมายจากหลากหลายช่องทางที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับมีข้อความหลายๆเรื่องราวเลยที่คุณผู้ฟังก็ร่วมกันส่งเข้ามานะครับก็มีจากทางด้านของในกทม.เองนะครับแล้วก็จากต่างจังหวัดที่วันนี้ติดตามรับฟังอยู่นะครับก็ร่วมกันส่งข้อความเข้ามาหมายเลขโทรศัพท์อย่างที่เกริ่นบอกกับคุณผู้ฟังครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ02-276-9721ก็สามารถที่จะส่งข้อความมาร่วมในวันนี้ได้นะครับผ่านทางรายการจับประเด็นเป็นข่าวก็ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่านนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการอยู่แน่นอนครับว่าก็จะมีเรื่องราวสำคัญจากคุณสุวรรณานะครับรับฟังสัญญาณชัดเจนน้อมส่งพระองค์สู่สวรรคาลัยครับมีคุณจันทิวาส่งข้อความมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ติดตามกันขณะเดียวกันครับครม.คณะรัฐมนตรีน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนม์รัฐบาลสั่งสถานที่ราชการลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างสมพระเกียรติโดยทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีครับมีมติ รับทราบภายหลังจากมีการแถลงการจากสำนักพระราชวังว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีครับได้น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมนำคณะรัฐมนตรียืนสงบนิ่งถวายความอาลัยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้มีการเตรียมการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระศพให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติตามโบราณคติยราชประเพณีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์ดังนี้ครับให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันนับตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปครับขอให้พิจารณาตามความเหมาะสมโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมนะครับที่ประชุมครม.ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆนะครับดำเนินการดังต่อไปนี้โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับไปดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการกล่าวบังคมทูลเชิญพระบรมวงศานุวงศ์เป็นองค์ที่ปรึกษารวมทั้งให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆครับเช่นฝ่ายอำนวยการจัดงานพระราชพิธีฝ่ายจัดการพระราชพิธีฝ่ายจัดสร้างพระเมรุรวมถึงสิ่งปลูกสร้างราชรถพระยานมาตรฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและแจ้งส่วนราชการให้จัดข้าราชการไปร่วมในพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา100วันเป็นประจำทุกวันด้านกระทรวงวัฒนธรรมกรมศิลปากรครับดูแลรับผิดชอบเรื่องรูปแบบพิธีและการจัดสร้างพระเมรุมาตรสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดเวร นะครับของคณะรัฐมนตรีไปเฝ้าในพระพิธีสวดพระอภิธรรมกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครจัดเรื่องของการถวายพระกุศล นะครับให้ประชาชนร่วมถวายสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกรมประชาสัมพันธ์รับไปดำเนินการเผยแพร่พระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องและประสานความร่วมมือกระทรวงต่างประเทศในการจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับจากทางด้านของเพจของ NBT ของเราด้วยแล้วก็จากทางด้านของสวท.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีกหนึ่งเรื่องครับที่มีการลงเอาไว้ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านนายกรัฐมนตรีเผยนะครับว่าครม.นัดพิเศษของวันนี้เตรียมการดำเนินงานพระราชพิธีเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยประชาชนใช้ชีวิตตามปกติงานคอนเสิร์ตเรื่องของกิจกรรมต่างๆจัดได้ตามปกติตามธรรมเนียมมีการยืนไว้อาลัยก่อนเริ่มนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงข่าวอย่างเป็นทางการหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเป็นการประชุมวาระเดียวคือการเตรียมดำเนินงานพระราชพิธีต่างๆได้มอบหมายให้แต่ละกระทรวงและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การสนับสนุนและดูแลประชาชนเดินทางเข้าร่วมงานให้ดีที่สุดขณะที่ภารกิจการเดินทางไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวนะครับว่าภารกิจได้เตรียมการนัดหมายผู้นำต่างประเทศไว้แล้วและก็ยังเป็นตามกำหนดการเดิมตนได้แจ้งคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆถ้าจะมีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศก็ขอให้เน้นที่ตัวภารกิจพยายามตัดนะครับกำหนดการที่ไม่ได้เป็นประเด็นหลักและให้ไปในระยะเวลาที่สั้นที่สุดนะครับสำหรับแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนนายกรัฐมนตรีกล่าวนะครับว่าการดำเนินชีวิตการทำมาหากินการดำรงชีพต่างๆก็ ขอให้เป็นเรื่องปกติมั่นใจครับว่าเราทราบดีนะครับว่าในแนวทางไหนที่เหมาะสมเรื่องของการกำหนดการไว้ทุกข์นะครับก็มีการกำหนดไว้ทุกข์15วันซึ่งก็จะเป็นช่วงที่เหลื่อมกันอยู่แล้วในส่วนของราชการก็ไว้ทุกข์ในวาระของสมเด็จพระพันปีหลวงนายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับกรณีการจัดคอนเสิร์ตทุกอย่างครับก็เป็นไปตามปกติเช่นเดียวกันในช่วงของสมเด็จพระพันปีหลวงก็สามารถจัดได้งานทุกงานแทบเป็นธรรมเนียมปฏิบัติก็ไม่ได้บังคับนะครับไม่ได้มีกฎหมายว่าจะมีงานกีฬางานคอนเสิร์ตหรือว่างานประชุมใดๆก็แล้วแต่ก็จะเริ่มด้วยการยืนถวายความอาลัยถ้าเราทำตรงนั้นแล้วก็ถือว่าเราทราบปฏิบัติแล้วว่าเหมาะสมนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องนะครับที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับโดยทางสำนักพระราชวังก็จะมีการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปนะครับณศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 8:30 นถึง 12:00 นนะครับนี่ก็เป็นประกาศจากทางด้านของสำนักพระราชวังที่จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาติดตามกันต่อครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
0: กลับมาติดตามกันนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้หลายคนที่ได้ติดตามฟังรายการอยู่นะครับแน่นอนมีเรื่องราวของการประชาสัมพันธ์เรื่องที่หลายๆคนติดตามแล้วก็มีข้อมูลจากคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวทางด้านของกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหมายกำหนดการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในวันที่13มิถุนายน2569เวลาประมาณ 15:30 นครับโดยเส้นทางขบวนเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับมีรายละเอียดดังต่อไปนี้คุณผู้ฟังครับจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังหลังจากนั้นเลี้ยวขวานะครับออกทางถนนพระราม4แยก3ย่านแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกแล้วก็เข้าถนนราชดำเนินกลางเข้าถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาครับเข้าถนนหน้าพระลานแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีนะครับถึงที่หมายณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับทั้งนี้ก็ขอให้ประชาชนผู้ใช้รถนะครับเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวแล้วก็วางแผนการเดินทางล่วงหน้าครับเพื่อความสะดวกแล้วก็ลดผลกระทบด้านการจราจรครับอย่างไรก็ตามก็สามารถติดตามนะครับข้อมูลข่าวสารทั้งหมดได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยก็จะมีข้อมูลข่าวสารการจราจรครับจากทางด้านของกองบัญชาการตำรวจนครบาลรายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณข้อความที่ส่งมาด้วยนะครับจากทางด้านของหลายๆท่านที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้จากทางด้านของรายการของเราครับจับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็มีข้อความจากคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามาขอบคุณทุกๆข้อความนะครับในวันนี้ที่ส่งเข้ามาเริ่มต้นรายการกันนะครับมีข้อความมากมายเลยทีเดียวนะครับก็เน้นย้ำกันเรื่องราวของข้อความที่ดำเนินรายการอยู่นะครับแล้วก็มีจากทางด้านของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนโดยตามที่ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนลงวันที่12มิถุนายน2569นั้นรัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่งจึงเห็นสมควรประกาศดังต่อไปนี้ครับข้อแรกให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันนับตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาตามความเหมาะสมประกาศณวันที่12มิถุนายน2569นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับมีแนวทางเรื่องของการออกอากาศรายการกรณีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนนะครับโดยอ้างถึงประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นให้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.ก็ได้มีการเรียนประสานนะครับเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก่อความร่วมมือครับให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ร่วมดำเนินการดังต่อไปนี้ทั้งเรื่องของการเชื่อมโยงสัญญาณต่างๆนะครับกรณีที่มีการถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและพระราชพิธีต่างๆจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็ให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาณในทันทีแล้วก็ติดตามการถ่ายทอดนะครับเรื่องของสิ่งที่นำเรียนกับผู้ฟังทุกๆท่านนะครับในกรณีข่าวในพระราชสำนักให้ผู้ประกาศแต่งกายด้วยโทนสีดำสุภาพเรียบร้อยนะครับตลอดจนเรื่องของการออกอากาศรายการนะครับก็เนื้อหาและก็บริบทให้คำนึงถึงความเหมาะสมเพื่อร่วมกันถวายความอาลัยแล้วก็เนื้อหารายการซึ่งนำมาซึ่งความอาลัยกับประสบกรณิกรทั้งประเทศที่กำลังติดตามอยู่ณห้วงเวลานี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแน่นอนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับร่วมกันส่งข้อความมาร่วมน้อมอะไรกับพระองค์ท่านนะครับโดยมีหลายๆเรื่องราวที่ได้ติดตามกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทางด้านของข้อความต่างๆที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับมีข้อความจากคุณผู้ฟังจากหลากหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับก็ส่งเข้ามามีคุณหญิงด้วยนะครับส่งเข้ามาแล้วก็มีหลายๆท่านเลยน้อมถวายความอาลัยนะครับส่งเข้ามาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็มีข้อความในเพจของ NBT นะครับก็ได้มีการลงข้อความเอาไว้นะครับย้อนรอยต่างๆที่สมัยที่พระองค์ท่านเสด็จประทับแรมบนลานสนป่าภูสอยดาวนะครับในเพจของ NBT Connect ครับได้มีการลงเอาไว้นะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มีการเผยภาพแห่งความทรงจำครับเมื่อครั้งสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ครับคุณผู้ฟังณลานสนอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวเมื่อวันที่14ถึงวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2552โดยในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นครับพระองค์ทรงแสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะอันแรงกล้านะครับด้วยทรงพระดำเนินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติและเส้นทางที่ผู้พิชิตภูสอยดาวนะครับซึ่งต้องบอกว่าทุกท่านที่อาจจะเคยไปแล้วก็จะทราบครับว่าภูสอยดาวเนี่ยเป็นเส้นทางที่หนึ่งเลยคือลาดชันแล้วก็ต้องใช้กำลังกายอย่างมากเลยทรงประทับแรมครับท่ามกลางธรรมชาติบนลานสนร่วมกับพระสหายนะครับด้วยความเรียบง่ายแล้วก็ความเป็นกันเองทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูลไม่เพียงแต่ความเรียบง่ายในพระจริยวัตรครับพระองค์ยังทรงแสดงถึงพระเมตตาคุณต่อระบบนิเวศอย่างลึกซึ้งด้วยการทรงปล่อยกล้วยไม้นะครับกลับคืนสู่ธรรมชาติแล้วก็ทรงร่วมปลูกนะครับต้นสน3ใบร่วมกับคณะราชการนะครับข้าราชการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ซึ่งตรงนั้นก็เป็นสัญลักษณ์แล้วก็เป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำนะครับทางด้านของเพจของ NBT Connect นะครับก็ได้มีการลงภาพเอาไว้แนะนำให้คุณผู้ฟังได้ไปติดตามนะครับจากเพจของ NBT Connect ก็ลงเอาไว้นะครับเป็นการย้อนรอยสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จพระราชดำเนินประทับแรมบนลานสนป่าที่ภูสอยดาวนะครับแล้วก็ยังมีข้อความนะครับจากทางด้านของหลากหลายข้อความเลยทีเดียวนะครับที่ส่งเข้ามาทางด้านของสถานทูตต่างประเทศในประเทศไทยร่วมกันแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยได้ร่วมถวายความอาลัยและร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์และประสบกรณิกรชาวไทยทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนะครับก็ได้ระบุข้อความไว้นะครับบอกว่าเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานทูตทั้งหลายถวายความอาลัยสมเด็จ ระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความเศร้าสลดอย่างยิ่งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระกรุณาธิคุณและความทุ่มเทของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยยังคงอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไปขอน้อมถวายความอาลัยมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์พระบรมราชวงศ์และปวงชนชาวไทยขอดวงพระวิญญาณของพระองค์จงสถิตในสวงสวรรค์ด้วยเทอญนะครับนี่ก็เป็นข้อความจากเพจของ NBT Connect ทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยขอน้อมถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขอร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์และประสบกนิกรชาวไทยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสขอน้อมรำลึกในพระกรณียกิจและพระปณิธานของพระองค์ท่านในการส่งเสริมความยุติธรรมหลักนิติธรรมและสิทธิสตรีซึ่งเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องในประเทศและประชาคมระหว่างประเทศพระกรณียกิจในการในกองการสหประชาชาติตลอดจนการทรงงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจะคงไว้ซึ่งคุณูปการอันสำคัญสืบไปนะครับทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสขอน้อมรำลึกในพระเกียรติคุณของพระองค์ผู้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของไทยและร่วมแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งสำคัญของประเทศไทยในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้ทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยก็ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทั้งด้านของสาธารณกุศลการทูตและการขับเคลื่อนความก้าวหน้าในกระบวนการยุติธรรมนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามสถานทูตทั่วโลกร่วมแสดงความอาลัยนะครับเรื่องนี้ก็ทางด้านของหลายๆเพจเลยนะครับก็มีข้อความนะครับโลกโซเชียลมีเดียก็ได้มีการแชร์ภาพแห่งความประทับใจไม่รู้ลืมของประสบกนิกรนะครับสุภาพสตรีคนหนึ่งครับคุณผู้ฟังที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้านะครับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างใกล้ชิดก็ได้มีการถวายกระดาษทิชชู่นะครับเพื่อหวังให้พระองค์ซับพระเทโสหรือว่าเหงื่อที่ไหลท่วมพระวรกายที่อากาศร้อนอบอ้าวท่ามกลางหมู่ประสบกนิกรจำนวนมากครับที่รายล้อมพระองค์ท่านนะครับหลังจากที่พระองค์ท่านทับซับพระเสโทแล้วเนี่ยก็ยื่นกระดาษทิชชู่ให้องคลักษ์นะครับหวังให้นำไปทิ้งแต่องคลักษ์ยื่นคืนแก่ประสบกรณิกรคนนั้นครับพระองค์จึงทรงตรัสไว้ด้วยว่าไม่เอาขยะไปให้เขาสินะครับจากนั้นทรงถามประสบกรณิกรว่าน้องจะเก็บไว้หรือคะกลัวจะทิ้งขยะให้น้องนะครับนี่ก็เป็นคลิปที่เรียกว่ามีการแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์นะครับก็เรียกว่าเป็นความประทับใจนะครับแล้วก็มีข้อความมากมายเลยทีเดียวนะครับที่มีการแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์ในสื่อสังคมออนไลน์ในขณะนี้นะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะไปติดตามเพิ่มเติมได้ผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ทางด้านของเพจของ NBT นะครับก็มีข้อความต่างๆมากมายนะครับที่ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยนะครับทางด้านของอาจารย์ธงทองจันทรังสุนะครับก็ได้เผยปาฏิหาริย์เมืองไทยและก็คนไทยมีมาเกือบ48ปีเต็มเพราะเรามีเจ้านายที่ทรงเป็นมิ่งขวัญของเรามาโดยตลอดนับว่าเป็นความโชคดีที่ชีวิตได้มีโอกาสถวายงานแล้วก็ใกล้ชิดกับพระองค์ทรงมีพระเมตตาและปฏิสันถารกันอย่างเป็นกันเองโดยเรื่องนี้ครับทางด้านของศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุอดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้มีการเปิดเผยนะครับช่วงเย็นแล้วก็ช่วงค่ำของเมื่อวานที่ผ่านมาเชื่อว่ามีความกังวลเกิดขึ้นนะครับในหมู่ของประชาชนที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับพระอาการของพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยทุกคนครับต่างเฝ้ารอความชัดเจนจากแถลงการของสำนักพระราชวังจนกระทั่งช่วงเช้าของวันนี้ก็ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าพระองค์สิ้นพระชนม์ตั้งแต่ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ทำให้ความรู้สึกโศกเศร้าและความอาลัยก็เป็นเช่นเดียวกับประชาชนจำนวนมากนะครับที่ก่อนหน้านี้ก็ต่างภาวนาขอให้พระองค์ท่านทรงมีพระอาการที่แข็งแรงศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนะครับเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลา40ปีที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนนั่นคือปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของประสบกรณิกรทรงอุทิศพระวรกายในการทำงานเพื่อบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องนับว่าเป็นความโชคดีในชีวิตที่ได้มีโอกาสถวายงานและก็ใกล้ชิดกับพระองค์ทรงมีพระเมตตาพระปฏิสันถารอย่างเป็นกันเองทรงสนพระทัยเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและก็กฎหมายอย่างเรื่องของความเป็นไปเป็นมาของบ้านเมืองอยู่เสมอมีพระราชปฏิสันถารสอบถามครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายประเด็นจนทำให้รู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งทางใจและทรงใส่พระทัยต่อทุกสุขของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุอดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้มีการลงเอาไว้คุณผู้ฟังครับก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับในเพจของ NVT นะครับแล้วก็มีประสบกรณิกรนะครับก็เรียกว่ามีความรู้สึกต่างๆนะครับแน่นอนไม่ต่างกันจากคนไทยทั้งประเทศคือเสียใจแล้วก็มันจุกในอกนะครับทางด้านของนางอรชรตรีทองครับซึ่งเป็นประสบกรณิกรอายุ62ปีก็เดินทางมาคุณผู้ฟังครับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตั้งแต่17นาฬิกาของเมื่อวานนี้หลังจากทราบข่าวว่าพระอาการไม่ดีนะครับพอมาถึงก็คนเยอะเต็มไปหมดเลยก็ไม่อยากกลับบ้านนะครับคุณอรชรก็เล่าให้ฟังบอกว่ารอเพื่อถวายกำลังใจนะครับหวังว่าจะมีปาฏิหาริย์แต่บอกภาคการไม่ดีขึ้นเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาพอช่วงเช้าได้ฟังประกาศจากสำนักพระราชวังถึงการสิ้นพระชนก็รู้สึกจุกในอกและก็เสียใจนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับจากข้อความของประสบกรณิกรต่างๆนะครับที่ได้มีการติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็นำมา ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับก็มีอีกหลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับที่เชื่อว่าคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับก็ร่วมกันนะครับเรื่องของ1โครงการสำคัญนะครับปิดท้ายในชั่วโมงนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับนั่นก็คือโครงการกำลังใจเป็นภาพสะท้อนพระอัจฉริยภาพและพระเมตตาของเจ้าฟ้านักกฎหมายผู้ทรงมองเห็นคุณค่าของมนุษย์ทุกชีวิตจากผู้ต้องขังครับที่เคยหมดหวังกลับได้รับโอกาสแล้วก็ลุกขึ้นยืนเริ่มต้นใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับซึ่งต้องบอกว่าตลอดพระชนชีพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับทรงได้รับการถวายพระนามว่าเจ้าหญิงนักกฎหมายด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทรงนำความรู้ความสามารถและพระวิสัยทัศน์มาประยุกต์ใช้ครับในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและก็กลุ่มเปราะบางในสังคมหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญครับที่ประชาชนจะจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นั่นก็คือโครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งถือกำเนิดครับเมื่อปี2549จากที่พระองค์ครับเสด็จเยี่ยมทัณฑสถานหญิงกลางและพระองค์ทอดพระเนตรเห็นสภาพปัญหาของผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์แล้วก็เด็กที่เติบโตมาในกำแพงเรือนจำพระองค์ทรงตระหนักครับว่าแม้บุคคลเหล่านี้จะเคยก้าวพลาดในชีวิตแต่สมควรที่จะได้รับโอกาสและก็ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์จากพระราชดำริอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาก็ได้ก่อกำเนิดโครงการซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเหลือผู้ต้องขังเท่านั้นครับหากแต่ยังนำไปสู่การพัฒนาระบบราชทัณฑ์กระบวนการยุติธรรมของไทยอย่างเป็นรูปธรรมตลอดเกือบ20ปีที่ผ่านมาโครงการกำลังใจครับได้มีการผลักดันให้มีการปรับปรุงกฎหมาย มาตรฐานการดูแลผู้ต้องขังแล้วก็เป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้ประชาคมโลกนะครับยอมรับใน Bangkok Rules นะครับซึ่งถือว่าเป็นข้อกำหนดสำคัญของสหประชาชาติด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและก็มาตรการที่ไม่ใช่แค่การคุมขังผู้กระทำความผิดหญิงอันนี้คือความภาคภูมิใจของประเทศไทยบนเวทีนานาชาตินะครับพระราชดำริของพระองค์ท่านมิได้หยุดเพียงแค่การดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำหากแต่ครอบคลุมไปถึงต้นน้ำด้วยการฝึกอาชีพแล้วก็สามารถนำไปประกอบสัมมาอาชีพได้จริงไม่ว่าจะเป็นงานหัตถกรรมงานปักผ้างานค้าขายออนไลน์นะครับรวมถึงอาชีพในเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อให้ผู้ต้องขังมีความหวังครับแล้วก็มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ในช่วงกลางน้ำพระองค์ก็มีการส่งเสริมให้ผู้พ้นโทษกลับตัวกลับใจนะครับและก็ที่สำคัญคือสามารถกลับมาประกอบอาชีพสุจริตเป็นต้นแบบในการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นผ่านกิจกรรมพี่สอนน้องเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตและความหวังแก่ผู้ต้องขังรุ่นหลังด้วยนะครับในห่วงเวลาของปลายน้ำอันนี้ก็สำคัญครับพระองค์ยังทรงมองการไกลถึงการฟื้นฟูผู้พ้นโทษหลังพ้นกำแพงเรือนจำด้วยการสร้างเครือข่ายการช่วยเหลือและการสนับสนุนการจัดตั้งบ้านกึ่งวิถีซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ที่ยังไม่พร้อมจะกลับคืนสู่ชุมชนโดยทั้งหมดนี้ครับคือการสะท้อนพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและก็พระเมตตาอันลึกซึ้งพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่นช่วยเหลือผู้คนโดยไม่แบ่งแยกครับทรงมองเห็นคุณค่าของมนุษย์ทุกคนและเชื่อมั่นว่าทุกคนสมควรได้รับโอกาสแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่ได้จริงแม้วันนี้พระองค์ท่านจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่ร่องรอยของพระกรุณาธิคุณยังคงปรากฏอยู่ในชีวิตของผู้คนจำนวนมากทั้งผู้ต้องขังผู้พ้นโทษครอบครัวประชาชนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระกรณียกิจนานาประการนะครับพระกรณียกิจต่างๆที่เราประสบกรณิกรชาวไทยก็ต่างร่วมรำลึกด้วยความอาลัยสุดซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายด้วยสติปัญญาและพระราชหฤทัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติตราบจนวาระสุดท้ายแห่งพระชนชีพขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยและสถิตในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนิจนิรันดร์นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งโครงการครับที่ถือว่าเป็นโครงการสำคัญมากๆเลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับเป็นโครงการกำลังใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยทรงเล็งเห็นว่าโอกาสสำคัญสำหรับทุกๆชีวิตนั่นเองนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในช่วงท้ายๆนะครับของวันนี้ในชั่วโมงแรกนะครับก็เน้นย้ำกันข้อความต่างๆที่มีการส่งเข้ามามากมายนะครับที่กำลังติดตามอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นข้อความสำคัญนะครับที่ดำเนินข้อความมาเรื่อยๆเลยทีเดียวนะครับมีข้อความส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันแน่นอนครับอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ฟังคงติดตามกันคุณปุ๋ยนะครับอดีตนางงามจักรวาล นะครับซึ่งต้องบอกว่าก็ได้มีการโพสต์นะครับข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ครับโดยคุณปุ๋ยพรทิพย์นาคฮิรัญกนกอดีตนางงามจักรวาลก็บอกว่าตื่นมาพบกับความเสียใจนะครับโดยรับรู้ข่าวสารก็บอกว่าพระกรุณาธิคุณและพระเมตตาอันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่านนะครับยังคงยั่งยืนตราบชั่วนิรันดร์ครับก็มีภาพให้เห็นอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์มากมายนะครับเป็นภาพของคุณปุ๋ยพรทิพย์นาคฮิรัญกนกครับอดีตนางงามจักรวาลซึ่งคุณปุ๋ยก็เป็นขวัญใจทุกยุคจริงๆแล้วก็เป็นขวัญใจที่เป็นนางงามจักรวาลในดวงใจก็ได้มีการโพสต์ภาพได้รับพระวรโอกาสเข้าเฝ้านะครับเป็นการส่วนพระองค์ในขณะนั้นพระองค์ท่านก็ยังทรงพระเยาว์แล้วก็ได้ประทับบนตักของคุณปุ๋ยพรทิพย์นาคฮิรัญกนกด้วยนะครับเห็นภาพต่างๆที่ได้มีการแชร์กันอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์มากมายเลยทีเดียวนะครับก็มีข่าวสารที่คุณปุ๋ยโพสต์ไว้บอกว่าตื่นมาพบกับข่าวที่มีความเจ็บปวดแล้วก็ความเศร้าโศกเสียใจนะครับนี่ก็เป็นอดีตนางงามจักรวาลที่ต้องบอกว่าอยู่ในใจคนไทยตลอดกาลนะครับคุณปุ๋ยพรทิพย์นาคฮิรัญกนกนะครับได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้นะครับผ่านทางเพจส่วนตัวนะครับมีข้อความต่างๆที่ดำเนินมานะครับก็ทยอยส่งเข้ามาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่กำลังติดตามอยู่ทั้งด้านของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีการประชุมคณะผู้บริหารและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเตรียมความพร้อมดำเนินภารกิจที่เกี่ยวเนื่อง กับการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับก็ได้มีการลงเอาไว้ในเพจของกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะไปดูภาพข่าวต่างๆได้เพิ่มเติมกันนะครับทางด้านของเพจของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับกิจกรรมต่างๆที่ได้มีการลงผ่านข้อความเอาไว้ขอบพระคุณทุกๆข้อความที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับในห้วงเวลาของ18นาฬิกานะครับเดี๋ยวเตรียมที่จะไปเคารพธงชาติผู้ฟังที่เข้ามานะครับส่งข้อความมาจากหลากหลายช่องทางออนไลน์ของเรานะครับขอบคุณทุกๆข้อความนะครับก็ดูข้อความกันสักนิดนึงก่อนที่จะเตรียมไปเคารพธงชาติกันในห้วงเวลา18นาฬิกานะครับมีคุณจันทิวาฤชาด้วยนะครับมีข้อความส่งเข้ามาได้รับเรียบร้อยคุณพยอมนักน้อยครับคุณสมพรด้วยนะครับติดตามจากสิงห์บุรีน้อมถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านเศร้ามากๆคุณอัจฉราปิ่นทองด้วยนะครับมีคุณอเนกพริกไทยคุณประยงด้วยนะครับแล้วก็มีคุณพิสมัยจึงสวัสดิ์ด้วยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคไลนะครับมีข้อความส่งมามากมายนะครับเดี๋ยวเตรียมไปฟังข่าวกันแล้วก็พักฟังสิ่งที่น่าสนใจในห้วงเวลาการเคารพธงชาติ18 นาฬิกานะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
7: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เทศบาลเมืองเบตงเดินหน้าขับเคลื่อนเบตงไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งซิตี้มหกรรมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตยกระดับคุณภาพชีวิตคนเบตงอย่างยั่งยืนที่กองการศึกษาเทศบาลเมืองเบตงนายใช้วงนิตยาลับนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการเมืองแห่งการเรียนรู้เพื่อก้าวไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตเบตงไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งซิตี้ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมสร้างสังคมแห่งปัญญาที่ยั่งยืนการดำเนินโครงการในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานโดยมุ่งหวังให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาทักษะและความรู้ได้อย่างเท่าเทียมโดยเป้าหมายคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวเบตงในทุกมิติดึงเอาศักยภาพจากทรัพยากรที่มีอยู่ในทุกภาคส่วนมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนพร้อมทั้งเป็นการเชื่อชูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันหลากหลายที่สวยงามของเมืองเบตงให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองให้เป็นสังคมที่น่าอยู่และเอื้อต่อการเรียนรู้ของทุกคนสำหรับโครงการเมืองแห่งการเรียนรู้จะจัดขึ้นในวันที่4-5กรกฎาคม2569ณพิพิธภัณฑ์เมืองเก่ากาแปะกอตอโดยเทศบาลเมืองเบตงได้เตรียมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมมากมายอาทิ1มหกรรมเบตงเมืองแห่งการเรียนรู้เบตงไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งแฟร์2026นิทรรศการที่รวบรวมองค์ความรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้ในท้องถิ่น2เวทีสร้างสรรค์จากเยาวชนการแสดงดนตรีจากเด็กและเยาวชนเบตงเพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพ3สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นการแสดงลิเกฮูลูอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตผ่านกิจกรรมเรียนรู้บ้านไทยและเรียนรู้ประเพณีชาวจีนเพื่อสะท้อนถึงความหลากหลายที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติและ4บูธกิจกรรมเครือข่ายการออกบูธจากภาคีเครือข่ายภาคประชาชนภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะอาชีพในรูปแบบเวิร์กช็อปตลอดงานเทศบาลเมืองเบตงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานทำกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าวเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเมืองเบตงให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนไปด้วยกัน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอบจ.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิต

0: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
1: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
2: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ป่าท่องโก
5: วิเชียรมาศวันเนี้ยมีอะไรให้กินบ้างไหมหิวจังเลย
6: ไม่มีหรอกวันเนี้ยพวกเจ้านายเขากินปลาท่องโก กันเลยไม่มีอะไรมาให้พวกเราเลย
5: ดีแล้วละที่ไม่เอาเจ้าปลานั่นมาให้เราเราไม่รู้จักไม่รู้ว่าเป็นปลาทะเลหรือว่าปลาน้ำจืดอร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้
6: เขาทอดน้ำมันเหลืองๆไม่เห็นหอมเลยคิดว่าคงไม่อร่อยไปถามศรีสวัสดิ์ดีกว่าว่ารสมันเป็นยังไง
7: โถเอ้ยใครเขาเรียกว่าปลาเล่ามันเป็นปลาท่องโก๋เขียนปอปลาสระอาไม่ใช่ปลาวิเชียรมาศกับก้าวแต้มพูดผิดด้วยเลยเห็นไหมถ้าพูดผิดก็ทำให้เข้าใจผิดปลาท่องโก๋เป็นชื่อของกินชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งตัดเป็นชิ้นเล็กๆยาวๆ2ชิ้นประกบกันทอดน้ำมันปลาท่องโก๋ไม่ใช่ปลาท่องโก๋
8: และพบกันใหม่นะคะ

0: ธอ
1: ทำไมอะ
0: เมื่อคืนนะได้ฟังนะ
1: ทำไม
0: โอ้ยตายแล้วจะไปเดินตรงนั้นนะคะ
1: ทำไมคะ
0: เจอคุณนั้นนะคะ
1: แล้วไง
0: ฉันมองใหญ่เลยค่ะ
1: ว้าว
0: ไม่อยากจะเล่าค่ะ
1: เป็นไงอะ
0: โอ้ยตันกระถ่ายไปร้อยนึงค่ะโอ้ยฉันเดินดูซิจ่ายแล้วจ่ายหมดเลยค่ะ
1: อารมณ์เสีย

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

0: เวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น. ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
5: Tab to read
4: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
5: Play Store
4: และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
8: ตอนด่าคนตายมีความผิดนะจ๊ะ
9: ขอบใจมากนะที่มางานศพผัวใจดำของพี่
10: อย่าพูดแบบนั้นสิว่าคนตายมันไม่ดีนะพี่มีอะไรให้ช่วยบอกได้เลยนะ
9: อ้าวทำไมจะว่าไม่ได้อ่ะตอนมันมีชีวิตก็ไม่เคยใส่ใจพอตายไปมันทำประกันยกให้พี่น้องมันหมดไม่ยกอะไรให้พี่เลยใจดำจริงๆอย่างน้อยให้ค่างานศพไว้ก็ยังดีทำแบบนี้ไม่น่าจัดงานให้มันเลย
11: พูดแบบนี้ไม่ได้นะคะถึงแม้คนตายไปแล้วจะไม่มีสิทธิ์ลุกขึ้นมาตอบโต้อะไรแต่ก็ยังได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายอยู่นะคะจากกรณีที่ป้าไม่พอใจพูดจาด้วยถ้อยคำหยาบคายในลักษณะด่าทอหรือเหยียดหยามคนตายด้วยเหตุผลส่วนตัวแล้วก็ไปยืนด่าศพที่ตั้งอยู่บนศาลาภายในวัดการทำแบบนี้ถือว่าผิดกฎหมายมีโทษติดคุกถึง3เดือนปรับเงินถึง 5,000 บาทเลยนะคะคนที่ตายไปแล้วก็ปล่อยให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีอย่าเครียดแค้นกันเลยนะคะป้าปล่อยวางแล้วก็ใช้ชีวิตบนโลกให้มีความสุขอยู่ในศีลธรรมดีกว่านะคะ
10: นี่พี่แล้วที่พี่บอกว่าผัวพี่ทำประกันยกให้พี่น้องเขาหมดอ่ะมันไม่จริงนะผัวพี่อ่ะเขาทำประกัน2ใบนะอีกใบอ่ะยกผลประโยชน์ให้พี่คนเดียวเลยนะพี่ไม่รู้หรอไปถามแม่ผัวพี่ดูสิ
9: ฮะจริงเหรอโถผัวที่แสนดีของฉัน
7: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

พระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายจะอธิษฐานอุโบสถศีลตลอดคืนจนรุ่งสางพอตะวันขึ้นให้ผลัดเปลี่ยนกันครั้งละ10นางนำของหอมและดอกไม้ไปบูชาและบรรเลงดนตรีตรงแม่น้ำยมุนาจากนั้นค่อยกลับมายังหน้าพิภพพร้อมกันพระโพธิสัตว์ออกจากหน้าพิภพไปขดขนดบนจอมปลวกอธิษฐานอุโบสถกรรม4ประการว่าใครต้องการหนังเอ็นกระดูกหรือเลือดของเราก็จงเอาไปเถิดครั้นแล้วได้เนรมิตร่างประมาณเท่างอนไถนอนรักษาอุโบสถศีลอยู่อย่างนั้นจนกว่าอรุณจะขึ้นวันใหม่เท่านั้นนางนาคมานวิกาผู้เป็นภรรยาจึงจะมาปรนิบัติตามที่พระโพธิสัตว์สั่งไว้บูชาด้วยของหอมและดอกไม้บรรเลงดนตรีแล้วนำพระองค์กลับมานาคพิภพตามเดิมพระโพธิสัตว์ได้รักษาอุโบสถศีลโดยทำนองนี้วันเวลาได้ผ่านไปยาวนานจอมพรานในการนั้นยังมีพราหมณ์คนหนึ่งยึดอาชีพเป็นพรานป่าล่าเนื้ออาศัยอยู่ใกล้ประตูกรุงพาราณสีผู้คนจึงเรียกชื่อเขาว่าพรานเนสาทะพรานนั้นออกป่าล่าสัตว์กับลูกชายชื่อโสมทัตใช้เหลายนและบ่วงแร้วดักกวางได้ก็ฆ่าแล้วแล่เนื้อหาบมาขายเลี้ยงชีพอยู่ต่อมาวันหนึ่งเป็นวันพระอุโบสถนายพรานเนสาทะกับลูกชายออกป่าล่าสัตว์ตั้งแต่เช้าก็ยังดักสัตว์ไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวแม้กระทั่งเหี้ยตัวหนึ่งก็ยังไม่ได้จึงบอกลูกว่าสมทัตลูกพ่อถ้าเรากลับบ้านมือเปล่าแม่ของลูกต้องเล่นงานเราทั้งสองเป็นแน่ถึงอย่างไรเราต้องได้สัตว์สักตัวหนึ่งกลับบ้านจึงบ่ายหน้าเดินดุ่มตรงไปทางจอมปลวกที่พระโพธิสัตว์ขดขนดรักษาศีลอยู่เห็นรอยกวางมากมายลงไปกินน้ำที่แม่น้ำยมุนาจึงบอกลูกให้ถอยออกไปนายพรานหยิบธนูออกมายืนแอบอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งคอยดักยิงกวางที่จะลงกินน้ำครั้นเวลาเย็นกวางตัวหนึ่งลงมากินน้ำพรานยิงกวางตัวนั้นแต่พลาดไม่ถูกจุดที่สำคัญกวางถูกลูกศรบาดเจ็บเลือดไหลวิ่งหนีไปด้วยความตกใจกลัวพรานสองพ่อลูกพากันวิ่งตามไปจนถึงที่มันขาดใจตายจึงนำกวางออกจากป่ามาจนถึงจอมปลวกบริเวณต้นไทรที่พระโพธิสัตว์จำศีลขณะนั้นเป็นเวลาพลบค่ำพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วความมืดแผ่ปกคลุมไปทั่วผืนป่าเสียงสัตว์กลางคืนวังเวงแว่วระงมไพรท้องฟ้าดารดาษไปด้วยแสงดาวผืนป่ากึกก้องไปด้วยเสียงร้องของนกดูว่าวและสาลิกาเกลื่อนกล่นไปด้วยย่านไทรมีฝูงนกดูว่าวร้องอยู่ระงมไพรนายพรานไม่สามารถเดินทางต่อไปได้จึงพักค้างคืนใกล้บริเวณต้นไทรนั้นพรานสองพ่อลูกหาที่เก็บเนื้อแล้วพากันปีนขึ้นไปขัดห้างนอนบนต้นไทรใหญ่ครั้นเวลาใกล้รุ่งพรานตื่นขึ้นเอียงหูคอยฟังเสียงสัตว์ร้องขณะนั้นได้อรุณแล้วพระอาทิตย์จับขอบฟ้าแสงเงินแสงทองทอประกายไปทั่วเหล่านางนาคมานวิกาพากันมาตกแต่งอาสนะดอกไม้สำหรับพระโพธิสัตว์ที่ออกจากการรักษาอุโบสถศีลพระโพธิสัตว์กลายร่างจากงูแล้วเนรมิตร่างทิพย์ประดับด้วยเครื่องประดับทุกอย่างประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้ดูประหนึ่งเท้าสักกะเทวราชส่วนเหล่านางนาคมานวิกาก็บูชาพระโพธิสัตว์ด้วยธูปเทียนและดอกไม้แล้วบรรเลงทิพยดนตรีฟ้อนรำขับร้องบูชาอยู่จอมพรานแว่วได้ยินเสียงนั้นเกิดความสงสัยว่าใครมาบรรเลงดนตรีอยู่กลางป่าดงพงไพรเช่นนี้จึงปลุกลูกชายให้ตื่นเพื่อจะตามเสียงนั้นไปแต่ลูกชายเหนื่อยจากการเดินทางทั้งวันจึงไม่ตื่นจอมพรานตัดสินใจลงจากต้นไม้เดินตามเสียงนั้นเข้าไปหาพระโพธิสัตว์เพียงคนเดียวเหล่านางนาคมานวิกาเห็นพรานปรากฏตัวขึ้นจึงตกใจกลัวแทรกแผ่นดินหนีกลับไปนาคพิภพมีพระโพธิสัตว์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่นั่งอยู่อย่างองอาจจอมพรานจึงถามว่าท่านชื่ออะไรมีในตาแดงนั่งอยู่อย่างสง่ามีท่าทางผึ่งผายรุ่งเรืองอยู่ท่ามกลางป่าดงพงไพรเต็มไปด้วยดอกไม้สตรี10คนที่หนีไปนั้นเป็นใครแต่งตัวงดงามเครื่องประดับสร้อยสังวาลล้วนทำจากทองยืนเคารพท่านอยู่ท่านคงเป็นยักษ์หรือเป็นนาคผู้มีเดชานุภาพมากพระโพธิสัตว์นึกในใจว่าถ้าพระองค์จะบอกว่าพระองค์เป็นท้าวสักกะเทวราชผู้มีฤทธิ์มากพรานคนนี้ก็จะเชื่อแต่วันนี้ควรจะพูดความจริงเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
จึงบอกตามความจริงว่าพราหมณ์เราเป็นหน้าผู้มีฤทธิ์เดชยากที่ใครๆจะล่วงล้ำได้ถ้าเราโกรธก็สามารถทำให้บ้านเมืองที่เจริญพินาศไปด้วยเดชมารดาเราชื่อสมุททชาบิดาเราชื่อทัตรสพี่ชายคนโตเราชื่อสุทัศนะพวกญาติเรียกเราว่าภูริทัตพระโพธิสัตว์เห็นรูปร่างนายพรานก็ทราบว่าเป็นคนดุร้ายหยาบคายมีลักษณะแห่งคนทรยศมิตรถ้าเขาไปบอกหมองูมาจับก็จะเกิดอันตรายต่อการรักษาอุโบสถศีลของตนจึงคิดจะนำนายพรานไปนาคพิภพให้ทรัพย์สมบัติมากมายจนเป็นที่พอใจจะได้ไม่ต้องการอะไรอีกพระองค์ก็จะได้รักษาอุโบสถศีลต่อไปได้อย่างยาวนานจึงกล่าวว่าเราจะให้ทรัพย์สมบัติมากมายแก่ท่านนาคพิภพเป็นสถานที่น่าอยู่ไปเที่ยวนาคพิภพกันเถิดนายพรานกล่าวว่าข้าพเจ้ามีลูกชายอยู่คนหนึ่งถ้าลูกไปด้วยข้าพเจ้าก็จะไปพระภูริทัตจึงบอกให้พรานไปตามลูกชายมาแล้วบอกให้รู้ว่าตรงวังน้ำวนในแม่น้ำยมุนาลึกลงไปหลายร้อยชั่วคนเป็นเมืองของพระองค์พระภูริทัตนำพรานสองพ่อลูกไปยังฝั่งแม่น้ำยมุนาตรงบริเวณวังน้ำวนมีน้ำสีเขียวไหลมาจากกลางป่าลึกกึกก้องด้วยเสียงนกยูงและนกกระเรียนพระภูริทัตยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำกล่าวว่าเมื่อท่านพร้อมด้วยบุตรไปถึงนาคพิภพแล้วจะอยู่อย่างสุขสบายแล้วพระโพธิสัตว์ก็นำพรานสองพ่อลูกไปยังนาคพิภพเมื่อจอมพรานสองพ่อลูกไปถึงนาคพิภพร่างก็กลายเป็นร่างทิพย์พระโพธิสัตว์ยกสมบัติให้มากมายและได้ให้นางนาคสาวคนละ400นางคอยปรนิบัติพรานสองพ่อลูกก็เสวยทิพยสุขอยู่ในนาคพิภพนั้นฝ่ายพระโพธิสัตว์แม้รักษาอุโบสถศีลอยู่อย่างนั้นก็มิได้ละเลยหน้าที่ของตนได้ไปเฝ้าพระชนกและพระชนนีทุกกึ่งเดือนแสดงธรรมกถาถวายจากนั้นก็ไปพบพรานถามความเป็นอยู่ว่าถ้าต้องการสิ่งใดก็ให้บอกอย่าเกรงใจอย่าเบื่อหน่ายขอให้อยู่อย่างสบายใจจากนั้นก็ไปทักทายโสมทัตลูกชายพรานแล้วจึงไปยังนิเวศของพระองค์พรานอยู่นาคพิภพได้หนึ่งปีก็เกิดเบื่อหน่ายอยากกลับโลกมนุษย์เพราะเหตุที่ตนมีบุญน้อยเห็นนาคพิภพปรากฏเหมือนนรกโลกันปราสาทประดับงดงามก็ปรากฏเหมือนเรือนจำนางนาคกัญญาแม้ตกแต่งสวยงามก็ปรากฏเป็นเหมือนนางยักษ์นายพรานจึงไปหาลูกชายถามว่ารู้สึกเบื่อหน่ายบ้างหรือไม่สมทัตบอกว่ายังไม่เบื่อนายพรานบอกลูกว่าพ่อเบื่อหน่ายเพราะไม่ได้เห็นหน้าแม่ของลูกมานานมากแล้วพ่อคิดถึงแม่และพี่น้องของลูกเราจะกลับบ้านโสมทัตอิดเอื้อนยังไม่อยากกลับแต่เมื่อพ่อรบเร้ามากเข้าจึงตกปากรับคำนายพรานคิดว่าถ้าบอกให้ภูริทัตรู้ว่าตนเบื่อหน่ายอยากกลับบ้านก็จะให้สมบัติเพิ่มมากขึ้นไปอีกเพื่อเหนี่ยวรั้งไว้ไม่ให้กลับเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะกลับไม่ได้เราจะหาอุบายยกย่องสมบัติของภูริทัตจะถามถึงสาเหตุที่ยอมละทิ้งสมบัติไปรักษาอุโบสถศีลในโลกมนุษย์ถ้าภูริทัตตอบว่าต้องการจะไปสวรรค์จึงไปรักษาอุโบสถศีลเราก็จะบอกให้ทราบว่าภูริทัตมีสมบัติมากมายถึงอย่างนี้ยังทิ้งไปรักษาอุโบสถศีลเพื่อต้องการไปสวรรค์แล้วเหตุใดเราจะมาใช้ชีวิตเพราะอาศัยทรัพย์คนอื่นเราจะกลับไปโลกมนุษย์เยี่ยมญาติแล้วบวชบำเพ็ญสมณธรรมภูริทัตคงจะยอมให้กลับไปต่อมาวันหนึ่งเมื่อพระโพธิสัตว์มาเยี่ยมถามข่าวว่าเบื่อหรือยังนายพรานจึงทำเป็นเลี่ยงไปตอบว่าตนจะเบื่อได้อย่างไรในเมื่อสิ่งของเครื่องบริโภคที่ได้รับไม่ได้บกพร่องเลยนายพรานยังไม่บอกถึงเรื่องที่ตนอยากจะกลับแต่เริ่มพรรณนาถึงสมบัติของพระโพธิสัตว์โดยประการต่างๆว่าแผ่นดินราบเรียบมีต้นกฤษณามากมายส่งกลิ่นหอมฟุ้งดารดาษได้หมู่แมลงค่อมทองมีหญ้าเขียวชอุ่มเย็นใจทั้งหมู่ไม้ก็ร่มรื่นมีสระโบกขรณีสวยงามระงมด้วยเสียงหงมีกลีบดอกบัวร่วงหล่นอยู่เกลื่อนกราดพระองค์บังเกิดในวิมานทิพย์อันกว้างใหญ่น่ารื่นรมเช่นนี้จะหาความสุขใดมาเปรียบได้พระองค์เห็นจะไม่ทรงหวังวิมานของท้าวสักกะเทวราชพระวิมานอันยิ่งใหญ่ไพบูลย์ของพระองค์ก็เหมือนวิมานท้าวสักกะเทวราชอยู่แล้วข้าพเจ้าเข้าใจว่าพระองค์เห็นจะปรารถนาตำแหน่งอื่นที่ยิ่งกว่านี้จึงรักษาอุโบสถศีลพระภูริทัตได้ยินเช่นนั้นจึงกล่าวว่าพราหมณ์อย่าพูดอย่างนั้นเลย
ยศศักดิ์ของเราหากเทียบกับท้าวสักกะเทวราชแล้วต่ำกว่ามากเหมือนการนำเมล็ดพันธุ์ผักกาดไปวางเทียบกับภูเขาสิเนรุยศศักดิ์ของพวกเราเทียบกับคนใช้ของพระอินทร์ยังไม่ได้เลยเราปรารถนาเวชยันตมหาปราสาทปรารถนาวิมานของหมู่เทพทั้งหลายต้องการจะได้ความสุขนั้นจึงรักษาอุโบสถศีลอยู่บนจอมปลวกนายพรานได้ยินเช่นนั้นก็ดีใจคิดว่าได้โอกาสแล้วจึงกล่าวลาว่าข้าพระองค์กับลูกชายเข้าป่าล่าสัตว์มานานวันพวกญาติทางบ้านไม่รู้ว่าข้าพระองค์เป็นตายร้ายดีอย่างไรข้าพระองค์จะทูลลากลับโลกมนุษย์ไปเยี่ยมญาติพระโพธิสัตว์คิดว่าเมื่อเราให้ทรัพย์สมบัติพรานนี้ได้อาศัยเราเลี้ยงชีพอยู่อย่างสุขสบายคงจะไม่ไปบอกให้ใครรู้ว่าเรารักษาศีลอยู่ที่ไหนเราจะให้แก้วมณีที่ปรารถนาได้ทุกอย่างแก่พรานนี้จึงกล่าวว่าพรานท่านจงรับแก้วมณีทิพย์นี้ไปเมื่อท่านมีแก้วมณีทิพย์อยู่กับตัวปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สมปรารถนาท่านจะปราศจากโรคภัยทั้งปวงพรานกล่าวว่าพระองค์ตรัสเช่นนี้ทำให้ข้าพระองค์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยิ่งนักข้าพระองค์แก่แล้วไม่ต้องการสมบัติชีวิตที่เหลืออยู่อยากหาโอกาสบวชบำเพ็ญพรตเช่นท่านบ้างพระโพธิสัตว์กล่าวว่าพราหมณ์การรักษาพรหมจรรย์ทำได้ยากยิ่งนักวันใดที่ท่านไม่ยินดีในการรักษาพรหมจรรย์แล้วให้มาหาเราเราจะให้ทรัพย์สมบัติท่านจะได้ไม่ลำบากในการประกอบอาชีพพรานกล่าวว่าถ้าต้องการทรัพย์สมบัติข้าพระองค์จะกลับมาหาพระองค์อีกครั้งพระโพธิสัตว์รู้ว่านายพรานนั้นไม่ต้องการอยู่ในนาคพิภพอีกต่อไปจึงเรียกนาคมานพมานำกลับไปส่งในโลกมนุษย์ครั้นขึ้นจากแม่น้ำยมุนาแล้วได้นำไปส่งจนถึงเขตแดนกรุงพาราณสีขณะนั้นนายพรานบอกลูกว่าสมทัตเราจะเที่ยวยิงเนื้อและหมูป่าไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงบ้านจึงเดินล่าสัตว์ไปเห็นสระน้ำระหว่างทางจึงชวนกันลงอาบพรานสองพ่อลูกแก้เครื่องอาภรณ์อันเป็นทิพย์ออกห่อวางไว้ริมฝั่งแล้วลงอาบน้ำพรานนั้นเครื่องอาภรณ์และผ้าทิพย์เหล่านั้นได้หายกลับไปยังหน้าพิภพตามเดิมผ้านุ่งห่มผืนเก่ากลับมาสวมใส่ในร่างของพรานสองพ่อลูกนั้นแม้ธนูศรและหอกก็ได้ปรากฏตามเดิมสมทัตร้องโวยวายตำหนิพ่อด้วยความเสียดายนายพรานปลอบลูกชายว่าลูกเอ๋ยเมื่อยังมีเนื้ออยู่ในป่าเราก็ไม่อดตายแล้วเดินทางกลับบ้านพรามณีแม่ของสมทัตรู้ว่าคนทั้งสองกลับมาก็ดีใจจัดข้าวปลาอาหารให้กินนายพรานกินอาหารอิ่มแล้วเพราะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางจึงหลับไปส่วนแม่ถามลูกชายว่าหายไปไหนกันมานานจนถึงป่านนี้สมทัตตอบว่าแม่พระภูริทัตนาคราชพาลูกกับพ่อไปยังนาคพิภพเราทั้งสองคิดถึงแม่จึงขอกลับมานางพรามณีผู้เป็นมารดาถามลูกชายว่าไม่ได้แก้แหวนอะไรๆจากพญานาคมาบ้างเลยหรือสมทัตตอบว่าไม่ได้อะไรกลับมาเลยแม่นางถามว่าทำไมพญานาคจึงไม่ให้อะไรบ้างสมทัตตอบว่าพระภูริทัตให้แก้วสารพัดนึกแต่พ่อไม่รับนางถามว่าทำไมพ่อของลูกจึงไม่รับสมทัตตอบว่าพ่อบอกว่าจะกลับมาบวชนางพรามณีได้ยินดังนั้นก็โกรธจัดโวยวายลั่นบ้านว่าพ่อแกทิ้งแม่ให้เลี้ยงลูกตามลำพังไปเสพสุขกับนางนาคสาวในเมืองนาคแล้วจะกลับมาบวชหรือว่าแล้วจึงเอาพรั่วสาดข้าวตีหลังพรานคู่คำรามว่าไอ้พรามชั่วแกจะบวชหรือไปนอนกับนางนาคสาวๆกลับมาเห็นหน้าแก่ๆของเมียก็นึกจะบวชหรือไงพญานาคภูริทัตให้แก้แหวนเงินทองก็ไม่ยอมรับมาเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมไม่บวชเสียกลับมาให้เห็นหน้าทำไมจะไปตายที่ไหนก็ไปนายพรานรู้ว่าภรรยาตีโพยตีพายด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจจึงปลอบว่าเจ้าอย่าโกรธนักเลยข้าเป็นพรานป่าเมื่อป่ายังมีเนื้อเจ้ายังมีข้าอยู่เจ้าจะกลัวอะไรข้าจะท่องไปทุกป่าล่าสัตว์มาเลี้ยงเจ้าแล้วก็ชวนลูกชายเข้าป่าล่าสัตว์เลี้ยงชีพตามเดิมมหาเวทอาลัมพายครั้งนั้นยังมีครุฑต้นหนึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นงิ้วกลางมหาสมุทรใช้ปีกกระพือลมแหวกน้ำในมหาสมุทรโฉบลงไปจับหัวนาคราชได้ตัวหนึ่งสมัยนั้นพญาครุฑยังไม่รู้วิธีจับนาคจึงจับหัวบ้างหางบ้างตามแต่จะได้โอกาสต่อมาจึงรู้วิธีจับนาคทางหางวันนั้นพญาครุฑตัวนั้นจับนาคได้ทางหัวปล่อยให้นาคห้อยหางลงพาบินไปผ่านป่าหิมวัน
ยังมีพราหมณ์ชาวกาสีคนหนึ่งออกบวชเป็นฤาษีสร้างศาลาอาศัยอยู่ในป่าหิมวันท้ายที่จงกรมของฤาษีมีต้นไทรใหญ่อยู่ต้นหนึ่งฤาษีทำที่พักผ่อนที่โคนต้นไทรใหญ่นั้นครุฑหิ้วนาคบินผ่านมาถึงยอดไทรส่วนนาคก็ห้อยหางอยู่กลางอากาศจึงเอาหางตวัดเกี่ยวกิ่งต้นไทรไว้เพื่อสลัดตนให้หลุดจากกรงเล็บครุฑครุฑไม่ทันรู้ตัวเพราะบินไปอย่างเร็วต้นไทรใหญ่จึงถูกถอนขึ้นทั้งรากทั้งโคนติดหางนาคไปเมื่อครุฑพานาคไปถึงต้นงิ้วก็จิกฉีกท้องนาคกินแล้วทิ้งซากลงในมหาสมุทรต้นไทรก็ตกลงตามไปด้วยเสียงดังสนั่นหวั่นไหวครุฑจึงก้มลงเหลียวมองดูตามเสียงนั้นเห็นต้นไทรจึงคิดทบทวนว่าต้นไทรถูกถอนมาจากไหนก็นึกขึ้นได้ว่าต้นไทรนั้นอยู่ท้ายที่จงกรมของฤาษีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อฤาษีมากตัวเราจะเป็นการทำบาปหรือไม่เราตามฤาษีดูก็จะรู้ได้จึงแปลงกายเป็นมานพน้อยไปพบฤาษีขณะนั้นฤาษีกำลังปรับสถานที่ที่ต้นไทรถูกถอนไปให้พื้นเสมอกันพญาครุฑในร่างมานพน้อยไหว้ฤาษีแล้วนั่งลงทำทีเป็นเหมือนไม่รู้อะไรแกล้งถามว่าพระคุณเจ้าเดิมทีที่ตรงนี้เป็นอะไรฤาษีตอบว่าอุบาสกครุฑตนหนึ่งโฉบนาคมากินนาคเอาหางตวัดเกี่ยวกิ่งต้นไทรเพื่อให้หลุดพ้นจากกรงเล็บครุฑครุฑไม่ทันรู้ตัวเนื่องจากบินไปเร็วเพราะตนมีกำลังมากต้นไทรจึงถูกถอนขึ้นทันทีตรงนี้เป็นที่ที่ต้นไทรถูกถอนขึ้นอาตมาจึงต้องปรับที่ให้เรียบครุฑถามว่าพระคุณเจ้าครุฑจะมีบาปติดตัวหรือไม่ฤาษีตอบว่าถ้าครุฑนั้นไม่รู้ก็ไม่บาปเพราะไม่มีเจตนาครุฑถามต่อไปว่าแล้วนาคจะมีบาปหรือไม่ฤาษีตอบว่าแม้นาคก็ไม่ได้มีเจตนาจะให้ต้นไทรเสียหายแต่เหนี่ยวไว้เพื่อจะให้รอดชีวิตนาคก็ไม่มีบาปเช่นกันพญาครุฑได้ฟังฤาษีตอบเช่นนั้นก็ดีใจจึงกล่าวว่าพระคุณเจ้าข้าพเจ้านี้แหละคือครุฑตนนั้นพระคุณเจ้าตอบคำถามได้แจ่มแจ้งนักข้าพเจ้ารู้มนต์บทหนึ่งชื่อว่าอาลัมพายศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักข้าพเจ้าจะถวายมนต์นั้นให้พระคุณเจ้าเพื่อบูชาอาจารย์ฤาษีกล่าวว่าอย่าเลยเราไม่ต้องการมนต์ท่านกลับไปเถิดครุฑจึงวิงวอนจนฤาษีใจอ่อนรับมนต์บทนั้นไว้เพื่อตัดความรำคาญครุฑถวายมนต์และบอกยาแก้พิษนาคแล้วจากไปในกรุงพาราณสีนั้นยังมีพรานคนหนึ่งสร้างหนี้สินไว้มากจนหนี้ท่วมหัวไม่สามารถใช้หนี้ได้กลายเป็นคนล้มละลายถูกเจ้าหนี้ทวงถามอยู่บ่อยๆจึงหนีหนี้เข้าป่าเดินทางมาจนถึงอาสมฤาษีอยู่ปฏิบัติจนฤาษีเกิดความเมตตาฤาษีคิดว่าพราหมณ์นี้มีอุปการะมากเราจะให้เรียนมนต์ทิพย์ที่พญาครุฑให้ไว้จึงให้พราหมณ์เรียนมหาเวทชื่อว่าอาลัมพายพร้อมทั้งยาทิพย์และวิธีการใช้มหาเวทพราหมณ์นั้นคิดว่าเราได้วิธีเลี้ยงชีพแล้วอยู่ปรนิบัติฤาษีต่อไปอีก 2-3 วันจึงอ้างเหตุว่าเกิดโรคลมไม่สามารถอยู่ที่นี่ต่อไปได้จึงกราบลาฤาษีออกจากป่าเดินสาธยายมนต์ไปตามหนทางใหญ่จนมาถึงฝั่งแม่น้ำยมุนาในขณะนั้นพวกนางนาคมานวิกาภริยาพระภูริทัตต่างก็ถือแก้วมณีออกจากนาคพิภพมาวางไว้บนกองทรายริมฝั่งแม่น้ำยมุนาใช้แสงแก้วมณีนั้นส่องสว่างพากันเล่นน้ำตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าจึงพากันตกแต่งกายด้วยเครื่องอาภรณ์ทุกอย่างนั่งล้อมแก้วมณีให้สิริเข้าสู่กายฝ่ายพราหมณ์เดินสาธยายมหาเวทอาลัมพายมาถึงที่นั้นเหล่านางนาคมานวิกาได้ยินเสียงสาธยายมนต์อาลัมพายเข้าใจว่าเป็นเสียงครุฑตกใจกลัวไม่ทันหยิบแก้วมณีพากันแตกตื่นแทรกแผ่นดินหนีไปนาคพิภพพราหมณ์เห็นแก้วมณีก็ดีใจว่ามนต์ของตนศักดิ์สิทธิ์จึงหยิบเอาแก้วมณีนั้นไปขณะนั้นจอมพรานเนสาทะพร้อมโสมทัตผู้เป็นลูกชายท่องป่าล่าสัตว์มาเห็นพราหมณ์อาลัมพายถือแก้วมณีอยู่ในมือจึงเปรยกับบุตรว่าพระภูริทัตเคยให้แก้วมณีนี้แก่เราใช่ไหมโสมทัตตอบว่าใช่แล้วพ่อนายพรานจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเราจะหลอกพราหมณ์ว่าแก้วมณีนั้นเป็นอัปมงคลแล้วชิงเอามาเป็นของเราโสมทัตกล่าวว่าพระภูริทัต
คยให้แก้วมณีมาแล้วตอนนั้นทำไมพ่อไม่รับแต่บัดนี้กลับจะไปหลอกเอาจากพราหมณ์อย่าทำอย่างนั้นเลยพ่อนายพรานเนสาทะกล่าวว่าอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บลูกอยู่เฉยๆคอยดูพ่อหลอกตาพราหมณ์นั่นว่าแล้วจึงถามพราหมณ์อาลัมพายว่าได้แก้วมณีนี้มาจากไหนพราหมณ์อาลัมพายอวดว่าวันนี้ตนเดินมาตามทางตั้งแต่เช้าตรู่ได้เห็นนางนาคมานวิกาผู้มีตาแดงจำนวนมากห้อมล้อมแก้วมณีนี้อยู่พอเห็นตนเข้าเท่านั้นก็ตกใจกลัวพากันทิ้งแก้วมณีหนีไปจอมพรานเนสาทะคิดจะหลอกพราหมณ์อาลัมพายเอาแก้วมณีจึงบอกความเป็นอัปมงคลของแก้วมณีว่าหากใครนำแก้วมณีนี้ไปประดับจะต้องเคารพบูชาเก็บรักษาไว้อย่างดีเท่านั้นจึงจะเป็นประโยชน์มิเช่นนั้นจะทำให้เกิดความพินาศล่มจมอย่างใหญ่หลวงนักคนไม่มีบุญไม่ควรประดับเราจะให้ทองคำร้อยแท่งเพื่อแลกกับแก้วมณีนี้พราหมณ์อาลัมพายกล่าวว่าเราจะไม่ขายแก้วมณีแต่ถ้าใครสามารถบอกได้ว่ามีนาคใหญ่ผู้มีเดชมากญาติที่ใครๆจะล่วงเกินได้อยู่ที่ใดเราจึงจะให้จอมพรานเนสาทะกล่าวว่าท่านเป็นครุฑแปลงกายเป็นพราหมณ์มาเที่ยวจับนาคไปเป็นอาหารหรืออย่างไรจึงต้องการรู้ที่อยู่ของนาคพราหมณ์อาลัมพายกล่าวว่านายพรานเราไม่ได้เป็นครุฑแม้แต่ครุฑเราก็ยังไม่เคยเห็นแต่เรามีความชำนาญเกี่ยวกับงูพิษคนทั่วไปเรียกเราว่าหมองูจอมพรานเนสาทะถามว่าท่านมีกำลังอะไรมีศิลปะอะไรและอำนาจวิทยาคมของท่านศักดิ์สิทธิ์อย่างไรจึงไม่เกรงกลัวนาคราชพรานอาลัมพายคุยอวดพรานเนสาทะว่ามีครุฑตนหนึ่งมาบอกวิชาหมองูอย่างสูงให้ฤาษีโกสิยโคตผู้อยู่ป่าประพฤติตบะมานานส่วนเราเป็นลูกศิษย์ผู้อุปถากท่านฤาษีจึงสอนมหาเวทให้เราด้วยความเมตตาเราจำมหาเวทที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นจนขึ้นใจจึงไม่กลัวพญานาคเราเป็นอาจารย์ของเหล่าหมองูทั้งหลายชนโดยทั่วไปจึงเรียกเราว่าอาลัมพายพรานเนสาทะคิดว่าถ้าบอกที่อยู่ภูริทัตนาคราชแล้วก็จะได้แก้วมณีจึงปรึกษาลูกชายว่าควรบอกที่อยู่ภูริทัตแก่พราหมณ์อาลัมพายจึงจะได้แก้วมณีไม่ควรจะทิ้งโอกาสดีๆนี้ไปโสมทัตผู้เป็นบุตรกล่าวว่าพ่อพระภูริทัตมีบุญคุณกับเรามากทำไมพ่อจะทำร้ายผู้ที่มีบุญคุณกับพ่อถ้าพ่อต้องการทรัพย์พระภูริทัตก็จะให้ทรัพย์เป็นจำนวนมากพ่อไปขอท่านสิพรานเนสาทะกล่าวกับลูกชายว่าโสมทัตของที่อยู่ต่อหน้าก็เอาไว้ก่อนจะไปหวังน้ำบ่อหน้าทำไมโสมทัตผู้เป็นบุตรเตือนสติพ่อว่าคนทำร้ายมิตรไร้น้ำใจจะต้องตกนรกหมกไหม้แผ่นดินจะสูบหรือถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็จะประสบแต่ความหายนะพ่ออย่าทำเลยถ้าพ่อทำอย่างนั้นกรรมจะตามสนองพ่อในไม่ช้าพรานเนสาทะกล่าวกับลูกชายว่าลูกอายุยังน้อยยังเป็นเด็กจึงไม่รู้อะไรพวกพรานครั้นทำบาปแล้วบูชามหายันก็บริสุทธิ์ได้พ่อเป็นพรามบูชามหายันล้างบาปได้ลูกจะกลัวอะไรโสมทัตผู้เป็นลูกชายกล่าวว่าพ่อทำไปคนเดียวเถิดลูกจะไม่อยู่ร่วมทำกรรมหยาบช้ากับพ่อแล้วจึงเดินหนีจากพ่อไปโสมทัตนั้นเป็นบัณฑิตแม้พยายามเตือนบิดาไม่ให้กระทำกรรมด้วยการทรยศมิตรแต่บิดาก็ไม่ยอมรับฟังจึงเป่าประกาศให้เทวดาเป็นพยานกึกก้องกลางราวป่าว่าจะไม่ขอร่วมทำบาปเช่นนี้จึงเดินหนีบิดาไปต่อหน้าต่อตาเข้าป่าหิมวันบวชเป็นฤาษีจะได้บรรลุอภิญญาและสมาบัติรักษาฌานไว้ไม่ให้เสื่อมตลอดชีวิตหลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในพรหมโลกส่วนพรานเนสาทะผู้เป็นบิดาคิดว่าโสมทัตคงไม่หนีไปไหนได้นอกจากจะกลับเรือนเท่านั้นครั้นเห็นพราหมณ์อาลัมพายแสดงอาการหงุดหงิดไม่พอใจจึงปลอบว่าท่านอาลัมพายอย่าวิตกไปเลยเราจะบอกที่อยู่พญานาคภูริทัตให้แล้วจึงพาพราหมณ์อาลัมพายไปยังที่พญานาคภูริทัตรักษาอุโบสถศีลเห็นพญานาคตัวใหญ่คู่ขนดอยู่ที่จอมปลวกจึงยืนชี้มือไปทางจอมปลวกอยู่ห่างๆพรางกระซิบบอกพราหมณ์อาลัมพายว่าท่านเห็นรัศมีสีแมลงค่อมทองศีรษะแดงตัวขาวโพลนเหมือนกองปุยนุ่นนอนอยู่บนจอมปลวกนั่นไหมนั่นแหละพญานาคราชไปจับเอาเถิดพระโพธิสัตว์ลืมตาขึ้นเหลือบมองมาเห็นพรานเนสาทะ
คิดในใจว่าเราคิดเอาไว้ไม่ผิดว่าพราหมณ์คนนี้เป็นคนทรยศมิตรจะทำลายอุโบสถของเราจึงอุตส่าห์นำไปแนบพิภพมอบสมบัติให้มากมายหวังจะให้เพียงพอไม่ยอมรับแก้วมณีที่เราให้แต่กลับไปเอาหมองูมาจับเราพระโพธิสัตว์สอนตนเองว่าภูริทัตถ้าเจ้าโกรธผู้ที่ทำร้ายเจ้าศีลก็จะขาดเจ้าได้อธิษฐานอุโบสถศีลแล้วเจ้าต้องรักษาไว้ไม่ให้ขาดอาลัมพายจะตัดจะเผาจะฆ่าจะแทงด้วยเหลาก็ตามเถิดเจ้าจะต้องไม่โกรธเขาถ้าเจ้าโกรธมองดูเขาจะแหลกเป็นผุยผงไปทันทีให้เขาทุบตีเจ้าเถิดถึงอย่างไรเจ้าก็จะต้องไม่โกรธต้องไม่แลดูครั้นพระโพธิสัตว์ให้โอวาทตนดังนี้แล้วก็หลับตาลงทรงอธิษฐานบำเพ็ญศีลบารมีไว้อย่างมั่นคงซุกเสียนเข้าไว้ภายในขนดนอนนิ่งไม่ขยับกายไปสู่อำนาจมหาเวทฝ่ายพรานเนสาทะเตือนพราหมณ์อาลัมพายว่าเชิญท่านเข้าไปจับเอานาคนี้แล้วส่งแก้วมณีมาให้เราพราหมณ์อาลัมพายเห็นพญานาคก็ดีใจไม่สนใจแก้วมณีอีกต่อไปว่าเป็นของมีค่าอย่างไรโยนแก้วมณีไปให้พรานเนสาทะแก้วมณีพลัดหล่นจากมือนายพรานตกลงที่พื้นดินแล้วจมหายเข้าไปในแผ่นดินกลับไปยังนาคพิภพนายพรานเนสาทะได้ทรยศมิตรจึงเสื่อมจากฐานะ3ประการคือเสื่อมจากแก้วมณี1เสื่อมจากมิตรภาพระหว่างพระภูริทัตน์1และเสื่อมความเคารพจากบุตร1เพราะความโลภเขาร้องไห้รำพันกับเรียนว่าเราหมดที่พึ่งพาอาศัยแล้วเพราะเราไม่เชื่อลูกฝ่ายพรานอาลัมพายเอาโอสถทิพย์ทาชโลมทั่วร่างกายบ้างเคี้ยวไว้ในปากบ้างแล้วบ่นทิพยมนต์ไร้มหาเวทป้องกันตัวเข้าไปหาพระโพธิสัตว์จับหางลากออกมาแล้วกดหัวเอาไว้อย่างมั่นคงจากนั้นเปิดปากพระโพธิสัตว์ออกแล้วบ้วนยาที่เคี้ยวพร้อมเสมหะยัดใส่เข้าไปในปากพระโพธิสัตว์พญานาคภูริทัตเกิดในตระกูลนาคราชจึงเป็นสัตว์สะอาดอย่างชาติกษัตริย์ทั้งหลายแม้ถูกกระทำเช่นนั้นรู้สึกสะอิดสะเอียนแทบสำรอกก็ไม่โกรธไม่ลืมตาเพราะกลัวศีลจะขาดครั้นแล้วพราหมณ์อาลัมพายใช้ทั้งยาทั้งมนต์ป้องกันตัวเองจับหางพระภูริทัตหิ้วให้หัวห้อยลงข้างล่าง

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนชัน
10: แก้วแต้มเป็นอะไรหรือเปล่านั่งหลับตาทำไมนะ
11: เก้าแต้มกำลังเข้าฌานอยู่มั้งวิเชียรมาศ
10: เข้าฌานหมายถึงอะไรเหรอ
11: ก็หมายถึงการทำจิตใจให้สงบแน่วแน่ตามวิธีทางศาสนาน่ะสิ
10: เข้าฌานไม่ได้หมายถึงเข้าไปในฌานบ้านหรือฌานชาลาหรอกเหรอ
11: ไม่ใช่คำนี้เขียนชอเชอสระอานอหนูใช่ไหมสีสวัสดิ
12: ์ถูกแล้วฌานที่เขียนช่อเชอสละอานอหนูแปลว่าภาวะที่จิตใจสงบคนที่เข้าฌานมักจะนั่งหลับตาเหมือนฤาษีในนิทานไงบางทีเราก็เรียกคนที่นั่งหลับตาว่าเข้าฌานฌานหมายถึงการทำจิตใจให้สงบแน่วแน่ตามวิธีทางศาสนา
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยในนามของพระศาสนาจักรคาทอลิกและคริสตชนชาวไทยได้ออกประกาศน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติมาโดยตลอดทั้งยังทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาคุณเกื้อหนุนกิจการของพระศาสนาจักรคาทอลิกในประเทศไทยเสมอมาในการนี้สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยจึงกำหนดให้ทุกสังฆมณฑลและวัดคาทอลิกทั่วราชอาณาจักรร่วมกันส่งจิตภาวนาวอนขอพระกรุณาคุณจากองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดรับดวงพระวิญญาณของพระองค์ให้ได้พักผ่อนตลอดนิรันดร์ในบรมสุขแห่งพระราชัยของพระองค์พร้อมทั้งให้สถานพระคริสตจักรและวัดคาทอลิกทุกแห่งประกอบพิธีบูชาขอพระคุณโดยร่วมใจกันภาวนาเพื่อถวายเป็นพระกุศลในบทภาวนาเพื่อมวลชนในพิธีบูชาขอพระคุณวันอาทิตย์เป็นพิเศษโดยพร้อมเพรียงกันการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและขบวนการฟอกเงินของรัฐบาลในรอบ2ปี
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: ให้แน่ใจ
1: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอ.ก.บอกสมอ.ได้นะ
2: ของมาส่งแล้วครับเก็บเงินปลายทางครับ
3: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี
4: ่
3: ย
4: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วมาแล้วที่หนีผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
3: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
4: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
3: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอ.ก.ก็ไม่มี QR code อะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอ.ก.ห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอ.เลย
1: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอรายการประเด็นโดนจับ
3: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับสวัสดีครับคุณพิสิทธิ์ครับ
4: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ก็มาอยู่ห้องส่งพร้อมๆกันในช่วงเวลานี้นะครับกับรายการประเด็นโดนใจนะครับซึ่งอยู่กับท่านผู้ฟังกันในวันนี้นะครับรายการประเด็นดนใจเนี่ยทางอวชท.นะครับซึ่งเป็นรายการที่เราผลิตรายการเพื่อพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยมายาวนานนะครับออกอากาศนะครับผ่าน Facebook Live Facebook นะครับขององค์กรภาคีเครือข่ายและก็ทาง YouTube 2ช่องทางนะครับและก็สถานีวิทยุในเครือข่ายอวชท.ทั่วประเทศไทยนะครับรับฟังกันได้ตรงนี้นะครับวันนี้หลายคนก็คงจะดีอกดีใจกันเรื่องของได้คนเนาะได้เกี่ยวกับไทยช่วยไทยพลัสหลายคนก็ได้หลายคนก็ไม่ได้นะครับไอ้ที่ไม่ได้ก็คือลงทะเบียนไม่ทันที่ลงทะเบียนไม่ทันอาจจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์อย่างเช่นอะไรครับโทรศัพท์ของรุ่นโบราณอยู่ไม่รองรับในการที่จะสแกนหน้าหรือว่าโปรแกรมอะไรต่างๆแล้วก็มันมีเรื่องของผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งไม่สามารถจะใช้เทคโนโลยีตรงนี้ได้นะครับอันนี้คือปัญหาในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะครับอันนี้คือสิ่งที่หลายๆคนคงจะดีใจและก็เสียใจที่ไม่ได้นะครับก็เอาว่าไปตามมันนะครับแต่ผลพวงนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยครับทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าบ้านเราในส่วนใหญ่นะครับเราทำเรื่องในของเกษตรเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรที่ใหญ่ๆอยู่แล้วแต่หวนกลับมาก็คือในเรื่องของภาคเกษตรมีพืชผลทางเกษตรมากมายนะครับ อย่างเช่นยางพาราข้าวและก็ที่เป็นไฮไลท์อยู่ตอนนี้นะครับที่เราจะจับมาคุยกันในคืนนี้ก็คือเรื่องของมะพร้าวนะครับมะพร้าวไม่ว่าเป็นมะพร้าวกะทิเขาเรียกมะพร้าวกะทิแล้วก็มะพร้าวซึ่งเขาใช้อยู่เช่นมะพร้าวน้ำหอมน้ำหวานอะไรประมาณนี้นะครับในหลายพื้นที่กันที่ประจวบคีรีขันธ์เรื่องของมะพร้าวเป็นยังไงบ้างท่าน
4: ก็ในเรื่องของมะพร้าวต้องบอกว่าประจวบคีรีขันธ์เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเมืองหลวงของ
3: มะพร้าว
4: ใช่
3: เมืองหลวงมะพร้าวนะครับ
4: ใช่เมืองหลวงมะพร้าวถ้าเป็นทุเรียนก็ต้องยกให้จันทบุรีหรือตอนนี้ก็ทำอย่างนี้ไหมจะมาที่หลังสวนแต่มะพร้าวมีหนึ่งเดียวคือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ผมให้รายการประเด็นโดนใจมาทำในเรื่องของมะพร้าวก็คือตอนนี้เกษตรกรที่ทำสวนมะพร้าวนะครับสวนมะพร้าวเนี่ยจะมีอยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งก็คือประเภทมะพร้าวน้ำหอมก็คือถ้าไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆโดยเฉพาะเขตที่ติดชายทะเลก็จะมีก็เรียกว่าน้ำพร้าวน้ำหอมปกติที่เราจะซื้อกินเนี่ยผมว่าราคาไม่ต่ำกว่า25 บาทนะครับเคยซื้อไหมท่านอนุชาเคยซื้อไหมครับ
3: เคยซื้อครับ
4: ราคาเท่าไหร
3: ่ถ้ามะพร้าวน้ำหวานน้ำหอมในพวกนี้ก็เคย20 บาท25 บาทก็เคยซื้อครับต่อลูกนะต่อลูกครับต่อลูก
4: ถ้าเป็นแถวพัทยาแถว ภูเก็ตนะกระบี่พังงาชายหาดเนี่ยลูกละ60บาท
3: ต้นละ60บาทอ่าฮะ
4: ใช่ครับต้นทุนเดิมทีเนี่ยที่ขายกันอยู่กับก็ไม่ต่ำกว่า15บาทเคยสูงสุดถึง25บาทต่อ1ต่อ1ต่อ1ลูกนะครับไอ้คือนี่คือเรื่องของมาพันธุ์มาก่อนนะครับ
3: ครับ
4: ทีนี้ผมยังไม่บอกเรื่องราคาก่อนว่าเท่าไหร่มาอีกมะพร้าวอีกชนิดหนึ่งก็คือก็เรียกมะพร้าวแกงนะครับมะพร้าวแกง
3: แล้วกะทิ
4: กะทิก็อย่างเนี้ยกะทิปอกเป็นกะทิ
3: กินกับกะทิครับคือคนละชนิดใช่ไหมคนละชนิดเลยครับ
4: อันนี้คือก็เรียกมะพร้าวแกงเออมะพร้าวคั้นคั้นแล้วก็เอาไปบรรจุขายต่างหากก็แหละมะพร้าวแกงก็หลักๆก็คือถ้าเป็นประจวบเนี่ยเน้นในเรื่องของมะพร้าวแกงครับราคาสูงสุดเคยขึ้นไปถึงลูกละ25บาทถึง26บาทนะครับก็เมื่อประมาณสัก7เดือนที่แล้วที่ผ่านมาท่านรู้ไหมว่าตอนนี้มะพร้าวตอนนี้ราคาเท่าไหร่ลองถ่ายแล้ว
3: มะพร้าวในข่าวถ้าให้ถ่ายนะผมคิดว่าอยู่ประมาณสัก5บาท5บาท10บาท
4: 10บาทไม่ถึงแล้วครับ
3: ไม่ถึงนะ
4: ตอนนี้โลครับโลลงมาต่ำสุดถึง3บาท4บาท5บาท6บาทตอนนี้เนี่ยอยู่แล้วแต่ว่าลงมะพร้าวจะซื้อไม่เหมือนกันนะครับเพราะมันมีค่าเก็บหลายอย่างประกอบกันครับ
3: แล้วมะพร้าวส่วนใหญ่นะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยซึ่งจะทำรายได้สูงสุดให้กับทางผู้ประกอบการเจ้าของสวนเนี่ยจะเป็นมะพร้าวประเภทไหน
4: มะพร้าวแกง
3: มะพร้าวแกง
4: ครับมะพร้าวเอาไปทำกับพันกะทินี่แหละนะครับ
3: พันกะทิ
4: เอาไปทำกะทิครับ
3: ลูกละเท่าไหร่ได้ลูกหนึ่งผลหนึ่ง
4: ผลหนึ่งก็เดิมทีเนี่ยลูกละ25บาทมา22 20 18 19 15ไล่ลงมาตอนนี้ลูกใหญ่ๆนะลูกใหญ่นะครับประมาณ6บาท5บาทครับเฉพาะต้นทุนค่าเอาไปค่าเก็บค่าสอยค่ากังอะไรประมาณนั่นแหละนะครับก็ตกถึงชาวสวนเนี่ยแทบไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้
3: อืมครับ
4: ก็มะพร้าวน้ำหอมตอนนี้ลูกละ2บาท
3: มะพร้าวน้ำหอมครับ2บาท
4: สองบาทนี่คือความจัดช้ำของมะพร้าวชาวสวนมะพร้าวทั้งมะพร้าวแกงมะพร้าวแกน้ำหอมมะพร้าวเนี่ยครับ
3: มะพร้าวเดี๋ยวผมคล้องใจอีกนะครับมะพร้าวเนี่ยที่จริงแล้วมันในประเทศไทยเนี่ยผมว่ามันคงจะมีเพียงพอหรือว่าไม่ถึงกับล้นตลาดในประเทศนะครับ
4: จริงๆแล้วเขาบอกว่าผู้ค้าคนกลางที่นำส่งออกแล้วเพราะมะพร้าวเนี่ยจะทำเป็นวิธีส่งออกหลายอย่างก็คือทั้งเนื้อน้ำนะครับก็ส่งออกแต่ปัจจุบันเนี่ยทางนายทุนนะฮะหลงใหญ่ที่รับซื้อเนี่ยอ้างว่ามะพร้าวของไทยไม่พอนะก็เลยมีมาตรการไปนำเข้ามาจากต่างประเทศอันนี้ก็คือชาวสวนแล้วก็สมาคมสวนมะพร้าวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยก็ยื่นให้กับรัฐบาลได้ช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาในเรื่องของประกันราคานะครับข้าวมีเรื่องของประกันราคา
3: ครับ
4: มันก็เริ่มมีแล้วใช่ไหมแต่มะพร้าวไม่มีในเรื่องของการประกันราคา
3: ไม่มีนะ
4: ไม่มีครับ
3: ไม่มีและพืชอะไรบ้างที่เขาประกันราคากันนอกจากมันสับปะหลัง
4: ก็ข้าว
3: มีข้าว
4: ประกันราคาก็คือยังอย่างน้อยก็ยังมีการเรื่องของการชดเชยนะตอนนี
3: ้
4: ทางรัฐบาลให้แล้วไร่ละ 2,000 ใช่มั้ยครับ
3: ไร่ละ 2,000 บาท
4: ได้ครับไร่ละ 2,000
3: อันนี้เป็นข้าวใช่มั้ย
4: เป็นข้าวครับ
3: เป็นข้าวแล้วมันสับหลังแล้วครับ
4: มันก็ผมข้อมูลผมไม่ชัดเจนนะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะประกันราคาอยู่3บาทครับ3บาทเพราะราคาไม่ต่ำกว่า3บาทนะครับต่อกิโลถามว่าขึ้นไปถึง7บาทแล้วนะเรื่องมันสับปะหลังนะครับอันนี้ผมข้อมูลยังไม่ชัดครับ
3: ก็
4: ทีนี้มีการเสนอไปให้กับสสแล้วก็สวดำเนินการยื่นเรื่องให้กับรัฐบาลเกี่ยวกับในเรื่องของมะพร้าวราคามะพร้าวเนี่ยของกระทรวงพาณิชย์แต่ยิ่งยื่นราคายิ่งตกผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่าเกิ
3: ดอะไรยิ่งยื่นไปแล้วราคามันตก
4: ยิ่งยื่นยิ่งตก
3: ครับ
4: ไม่รู้ว่าไอ้ที่กระแสไอ้ที่บอกว่ารวยไม่ไหวแล้วรวยไม่ไหวแล้วหรือเปล่าแล้วก็เลยมันก็จำเนี้ย
3: รวยไม่ไหวแล้วแล้วรวยตรงไหน
4: ไม่รู้เหมือนกันก็บอกไอ้ที่ว่าเพลงดังๆเนี่ยก็บอกว่ารวยไม่ไหวแล้วรวยไม่ไหวแล้ว
3: ครับโอ้มันจะต้องดูนะครับที่ต้นตอมันเกิดจากอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วนะครับเท่าที่สอบถามอันนี้สอบถามว่ามะพร้าวเป็นยังไงบ้างก็ถ้าหากว่าเมืองหลวงของมะพร้าวยังบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องราคาเนี่ยในพื้นที่อื่นๆนะครับคงจะต้องร่วงไปมากกว่าที่นั่น
4: ตอนนี
3: ้ราคานะครับ
4: บางแปลงบางสวนปล่อยปกติเนี่ยมะพร้าวก็45วันจะมีการสอยครั้งตอนนี้2เดือนสองวันเนี่ยเขาเรียกสองวันยังไม่ไปเก็บกันยังหล่นนะฮะส่วนมาตรการของในพื้นที่อำเภอบางสะพานน้อยทับตะแกซึ่งเป็นหัวใจหลักของเขาเรียกว่าอู่ข้าวอู่น้ำนะฮะมะพร้าวแกงของประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะมะพร้าวที่เป็นสินค้าบ่งชี้ถึงทางภูมิศาสตร์ปัจจุบันของมะพร้าวตอนนี้ราคาดิ่งนะฮะเหลือลูกใหญ่นะ6บาทครับบางทีแถม2บางทีแถม3อ่ะควบไปก็แล้วควบแต่ก็
3: ซื้อ1แถม3มั้ย
4: ซื้อ1แถม2ก็คือควบอ่ะแล้วมะพร้าวควบลูกใหญ่จริงๆเนี่ยอาจจะได้5บาท6บาททีนี้เรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็การร้องเรียนแกนนำสวนมะพร้าวและเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับได้ลุกฮือนะครับขยับขยื่นกับอย่างต่อเนื่องยื่นหนังสือผ่านท่านในอำเภอทับสะแกในอำเภอบางสะพานและส่งตรงไปให้กับว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะกระทรวงพาณิชย์โดยมีข้อเรียกร้องนะครับผมจะอ่านข้อเรียกร้องให้ฟังว่ามีอย่างไรบ้างนะครับเรียกร้องหลักที่สะท้อนถึงความเดือดร้อนจริงในพื้นที่คือการคัดค้านผลผลิตนะบอกว่าทางกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์บอกว่ามะพร้าวขาดแคลนในประเทศไทยนะครับเนี่ยยืนยันว่ามะพร้าวตอนนี้ล้นสวนไม่ได้ขาดแคลนตามที่กลุ่มทุนหรือโรงงานแปรรูปนะครับใช้ไปกล่าวอ้างเพื่อนำเข้าจากต่างประเทศเข้ามานะครับและที่หยุดนำเข้าทันทีเรียกร้องให้ระงับการชะลอการนำเข้ามะพร้าวผลแห้งและผลกระทิสำเร็จจากต่างประเทศโดยเฉพาะอินโดนีเซียเวียดนามนะครับแล้วก็ทุกรอบกรอบก็เลยว่ากรอบข้อตกลงเป็นการชั่วคราวจนกว่าราคาของประเทศไทยจะขยับขึ้น นะครับอันนี้คือมาตรการที่หนึ่งนะครับก็คือขยับขึ้นต้องไม่ต่ำกว่า15 บาทอันนี้คือบวกต้นทุนกำไรแล้วชาวสวนถึงจะอยู่ได้น้ำมันก็แพงเศรษฐกิจก็แพงของก็แพงอะไรก็แพงแพงตามเนี่ยต้องได้อยู่15 บาทครับส่วนมาตรการเชิงรุกนะครับให้แก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่จากการประชุมนะระหว่างสมาคมชาวสวนมะพร้าวและสำนักงานเกษตรจังหวัดพาณิชย์จังหวัดได้มีมาตรการครับเคาะแนวทางปฏิบัติเพื่อเยียวยาปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนทับตะแกบางสะพานอย่างนี้1ควบคุมห่วงโซ่อุปทานและการนำเข้ามาตรการเรียกว่าใช้ยาแรงนะครับห้ามเลยนะครับ
5: อืมครับ
4: แล้วก็มาตรการเข้มงวดในส่วนโควต้าครับภายใต้ความเงื่อนไขในการข้อตกลงอย่างเคร่งครัดโดยโรงงานที่นำข้าวมะพร้าวจากต่างประเทศจะต้องรับซื้อผลผลิตในประเทศไทยโดยเกษตรกรที่กำหนดสัดส่วนให้ได้ก่อนที่จะนำเข้ามานะครับสกัดกั้นการลักลอบตู้คอนเทนเนอร์ที่สแดงแพ็คไอ้เรื่องสแดงแพ็คเนี่ยไอ้ที่นำเข้ามาเนี่ยมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคนอะไรนะครับแล้วก็มาตรการยกระดับการซื้อกระจายผลผลิตดึงนะร้องนะท้องถิ่นและโรงงานข้อตกลงทำ MOU กับพาณิชย์จังหวัดเป็นกิจกรรมคู่นะครับโดยโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปกะทิรายใหญ่ที่ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับกลุ่มทุนสหกิจชุมชนในบางสะพานและทับตะแกโดยตรงเพื่อตัดวงจรพ่อค้าคนกลางอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยนะเพราะไม่งั้นมันจะต้องผ่านคนกลางเนี่ยมันจะไอเวลาเขาซื้อแพงมาคนกลางเบรกไว้แล้วก็มาซื้อชาวสวนให้ถูกลงอันนี้คือตัดวงจรออกไปนะครับเพื่อลดการรับซื้อราคาจูงใจเพิ่มขึ้นกิโลละ2 บาท 3 บาทก็ยังมีนะจาก6 บาทสมมติตอนนี้มะพร้าวใหญ่เพิ่มไป3 บาทก็จะเป็น9 บาทก็ยังดีขึ้นนะครับนี่คือในเรื่องของแล้วก็จะจดแจ้งให้เป็น GI มะพร้าว GI ซึ่งมะพร้าว GI เนี่ยมันจะมีเมื่อทำเป็นGI จดแจ้งแล้วราคามันจะสูงแล้วก็ในเรื่องของประกันราคาได้ข่าวล่าสุดผมได้คุยกับผู้นำบางสะพานนี่แหละบอกว่าเดี๋ยวภายใน3 วันนี้จะมีการรวมตัวประชุมใหญ่ของผู้ที่เดือดร้อนทั้งหมดเลยและรวมไปถึงอาจารย์นะครับอันนี้อาจารย์นะผมไม่คาดเดาได้แต่มีแว่วๆมาอาจจะมะพร้าวไปเกิดขึ้นบนถนนนะครับลูกมะพร้าวนะอาจจะไปเกิดนะครับ
5: ครับ
4: ท่านเคยถ้าเคยผ่านมาแถวบ้านธรรมรัตน์เมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมีข่าวใหญ่เรื่องยางพาราย
5: างพารามีที่นครเมื่อก่อนนี้เรื่องของมังคุดมียางพารามีอะไรอีกเยอะแยะมากมายหลายอย่างนะอย่างไอ้ตอนนี้นะไอ้อันนี้จะเป็นมะพร้าวเดี๋ยวคงจะได้ไปเก็บมะพร้าวกัน
4: มาเก็บมะพร้าว
5: นะครับไปเก็บมะพร้าวกัน
4: อันนี้เห็นข่าวที่กระท้อนมาไม่ได้ขู่นะครับก็บอกไม่ได้ขู่มะพร้าวมันจะหล่นตอนนี้ถ้าไปดูในแอป TikTok หรือในFacebook บางที่เนี่ยจะเห็นภาพมะพร้าวนะครับร่วมอยู่บนถนนบ้างแล้ว คาดว่านะ
5: ว่านะครับผมขอกลับไปนิดนึงเมื่อกี้เนี่ยบอกว่ามะพร้าวในบ้านเราเนี่ยก็มีมากอยู่แต่บอกว่ามีมะพร้าวซึ่งนำเข้ามาด้วยแสดงว่ามะพร้าวที่เขานำเข้ามาในประเทศไทยก็ต้องซื้อถูกกว่าราคาที่อยู่ในประเทศไทย
4: ที่ทราบมาไม่ถูกนะครับ
5: ไม่ถูกนะ
4: ไม่ถูกราคาเท่ากัน
5: ราคาเหมือนกัน
4: เหมือนกัน
5: แล้วมันเกิดอะไรขึ้น
4: ผมยกอุปมาอุปไมยนะผมก็คาดเดานะเอาไปทุกท่านเดาแล้วกันไม่ได้ว่าใครสมมติว่าผมทำสัญญาคอนอ่ะคอนผมทำสัญญาอาจจะเป็นหน่วยงานไหนสักแห่งสองแห่งไปทำสัญญาซื้อข้าวมามะพร้าวเนี่ยเขานับเป็นผลนะครับนับเป็นลูกนะครับนับเป็นลูกสมมติมะพร้าวไปเอาเข้ามาลูกละ10บาทนะครับลูกละ10บาทถ้าเกิดว่ามันมีส่วนต่างสัก3บาทคิดดูว่าประมาณเท่าไหร่กับคนที่ไปเอานำเข้ามาเนี่ยครับมันถึงมีการในเรื่องของมาตรการนำเข้าผลประโยชน์หรือไม
5: ่มันเป็นอะไรอ่ะเป็นเรื่องของพ่อค้าหรือว่าเป็นเรื่องของทางรัฐบาล
4: รัฐบาลมีส่วนครับไม่ใช่พ่อค้าจริงๆพ่อค้าซื้อที่ไหนก็ได้ซื้อที่ไหนก็ได้ก็ราคาเท่ากัน
5: ราคาเท่ากัน
4: ส่วนต่างที่คนไปดิวไปติดต่อมาเข้ามาเนี่ยก็นับเป็นลูกเป็นผล
5: แล้วผมไม่เข้าใจนะครับว่าถ้าหากว่าเขาใช้ราคามะพร้าวเอามะพร้าวในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าราคามันน่าจะถูกกว่าต่างประเทศเพราะว่าใช้คำเพราะว่าไม่ต้องมีการขนส่งค่าขนส่งค่าอะไรต่างๆมันไม่มีแต่เอามะพร้าวมาจากต่างประเทศเนี่ย1ค่าขนส่งนะ2คุณต้องจ่ายภาษีไหมล่ะ
4: ก็จ่าย
5: ภาษีครับหรือว่ามาแบบจำน้ำมาแล้วมาโผล่เลย
4: ครับมาทางเรือมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์ก็คือเอาข้าวร้อยหนึ่งสมมตินะหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ผมไม่ได้ต้องการเข้ามาร้อยหนึ่งแต่ไอ้ที่เสียภาษีตั้ง20ตู้อีก80ตู้เห็นไหมมันเป็นไม่ได้แม่
5: คร
4: ับ อันนี้
5: เข้ามาร้อยตู้แต่เสียภาษีแค่สัก10ตู้20ตู
4: ้ครับเนี่ยมันมีรายงานบอกว่าให้สกัดกั้นตู้คอนเทนเนอร์เถื่อนไม่ผ่านภาษีเนี่ยมันมีรายงานเนี่ยรายงานที่ทำหนังสือส่งให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดส่งให้รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรมีอย่างนี้ครับ
5: และคือตอนนี้ทางจังหวัดเนี่ยทางผู้ประกอบการเนี่ยได้ทำหนังสือไปยังรัฐบาลแล้ว
4: ส่งแล
5: ้
4: วก็ผมถึงว่ายิ่งส่งยิ่งถูกตอนที่ส่งช่วงตอนนั้นเนี่ย8บาท9บาทตอนนั้น
5: ครับ
4: แต่พอส่งไปส่งมาหลายวันเข้าเนี่ยเหลือ6บาท5บาท
5: 6บาท
4: 4บาท3บาท
5: ครับนะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่จริงน่าจะทำหนังสือเช่นให้กับทางผู้จะผู้ว่าก่อนอ่ะให้ผู้ว่าให้ผู้ว่าให้บรรดาสสโดยเฉพาะสสในพื้นที่นะ
4: ส่งแล้ว
5: ส่งแล้วเรียบร้อยไปแล้ว
4: นายอำเภอแล้ว
5: ผู
4: ้ว่าแล้วพันธุ์จังหวัดแล้ว
5: สสแล้ว
4: ครับ
5: สส
4: แล้ว
5: สสแล้วสวก็ส่งแล้ว
4: อภิปรายที่เห็นสภาผมเห็นอภิปรายและสสเดียเขต3ประจวบเนี่ยก็อภิปรายแล้วสวก็อภิปรายแล้วทั้ง2คนเลยสวประจวบมี2คน อภิปรายเรื่องมะพร้าวแต่ราคาไม่ขยับ
5: แต่ราคาก็ไม่ได้กระตุ้นขึ้นมาเลยเหมือนเดิม
4: ครับครับ
5: เป็นอะไรล่ะคราวนี
4: ้นั่นน่ะสิ
5: และตอนนี้ทางสมาชิกอ่ะคิดว่าเราจะดำเนินการยังไงต่อกันเมื่อถึงทางตรงนี้แล้วดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ได้มีการตอบกลับเข้ามาอย่างนี้ไม่ได้ทำอะไรให้มันเกิดขึ้นอย่างนี้หมายถึงแรงที่จะเข้ามาดูแลเราอ่ะไม่มีผลตอบกลับ
4: ถ้าไม่มีการดูแล
5: ใช
4: ่ก็มะพร้าวอาจจะไปขึ้นหรืออาจจะไปงอกบนท้องถนนได้เพราะว่ามีสัญญาณบอกมาแล้วบอกมาแล้วสัญญาณก็คือมีทำเป็นแอปมะพร้าวหล่นกลางถนนเต็มหมดเลยนะครับอาจจะเป็นภูเขา
5: ภูเขาบนถนนอ่ะภูเขามะพร้าวบนถนน
4: ภูเขามะพร้าว
5: ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผู้หมายถึงผู้ที่เดินทางโดยสารไปนนไปใช้เส้นทางเนี่ยโอ้ลำบากแน่ถ้าเป็นอย่างนั้น
4: อันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันติพอดีแบตเตอรี่อ่อนครับ
5: ครับ
4: โอเค
5: ก็ถ้าหากว่าใช้วิธีการอีกวิธีการหนึ่งคือประตูอันประจักษ์ประจวบไปถึงกรุงเทพเนี่ยระยะทางเท่าไหร่กี่กิโล
4: ประจวบถึงกรุงเทพ400
5: 400ขนรถพ่วงกันไปเลยใส่รถไปเทที่หน้าสภากัน
4: อันนี้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งนะทราบมานะที่ท่านพูดเนี่ยแต่ผมยังไม่ออกบอกไว้หมด
5: ก็ถ้าหากว่าเราทำเรื่องหนังสือไปแล้วน่ะไปตามขั้นตอนแล้ว
4: ครับ
5: แต่การเยียวยาการดูแลมันยังไม่โผล่มาให้เราเห็นเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งซึ่งให้เขาได้คิดว่าสิ่งที่เขาเฉยเมยอ่ะทำให้ผู้ประกอบการเหล่านี้นะครับเขาเดือดร้อนมันก็จำเป็นเนาะก็จำเป็นอย่างน้อยที่สุดนะครับตัวแทนของรัฐบาลนะครับ คุณจะต้อง ขออภัยครับคุณจะต้องไม่มาเองก็ได้นะฮะให้เทวดาไหนก็ได้เทวดาตนไหนก็ได้ลงมาประสานหน่อยอ่ะกำลังเดินการอยู่อะไรก็ว่าไปไม่ใช่เหี้ยไอ้นี่ถ้าเราพูดไปเนี่ยกลายเป็นว่าเรานั้นยุยงส่งเสริม
4: ไม่ใช่อ่ะคือชาวเกษตรกรเนี่ยชาวสวนเนี่ยเดือดร้อนจริงๆเดือดร้อนหนักเลยนะครับจากที่ว่าเขามะพร้าวสมมติเขามี10ไร่เขาก็เก็บได้ประมาณ500-700ลูกเขาก็จะพอในรอบเดือนของเขาซื้อข้าวซื้อกับข้าวอาหารอะไรค่าใช้จ่ายเนี่ยเขาพอแต่ตอนนี้เขาไม่พออ
5: ืม
4: หากค่ากลางแล้วเนี่ยค่าหาบเท่ากับคนละครึ่งครับถ้า6 บาทเขาก็เหลือแค่3 บาท
5: ร้อยได้
4: 300ร้อยสามร้อยบาท1,000 ลูกได้3,000มันไม่พอกับค่าเยียวยาในส่วนในค่าอาหารของเขาแต่พอมองไปภาพของรัฐบาลรัฐบาลก็บอกว่าแล้วประกันราคามะพร้าวแล้วจะเอามะพร้าวไปไหนนี่เป็นโจทย์เพราะว่ามันมีบางคนไปอ้างว่ามะพร้าวในประเทศไทยขาดจึงเป็นที่มาของประกันนำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม
5: มาจากอินโด
4: อินโดนีเซียกับเวียดนาม
5: มีเวียดนามมีอินโดนีเซีย
4: ครับ
5: ที่เวียดนามเนี่ยผมเคยดูคลิปนะครับว่าเขาผลิตมะพร้าวนี่ได้เยอะต่อปีมหาศาลเลยนะครับอินโดนีเซียเนี่ยยังไม่ได้ดูนะครับ
4: แต่มะพร้าวของเขาสู้เราไม่ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
5: ไม่ถึงคุณภาพใช่ไหม
4: คุณภาพไม่ได้แต่เรื่องผลเนี่ย
5: ครับ
4: ลูกเขาก็เล็กกว่า
5: ครับ
4: เนื้อก็ปางกว่า
5: แต่ทำไมพวกพ่อค้าเขาจึงยอมลงทุนไปซื้อมาครับเมื่อรู้แล้วบอกว่าคุณภาพต่ำกว่าและก็ราคาเท่ากัน
4: นี่แหละเขาเอามาปนไงเอามะพร้าวทางนอกเอามาปนกับมะพร้าวไทยถามว่าทำไมมะพร้าวอินโดถึงไม่ส่งออกต่างประเทศแข่งกับไทยเพราะว่าคุณภาพของสองประเทศหรือประเทศอื่นเนี่ยสู้มะพร้าวของไทยไม่ได้เลยครับ
5: ครับ
4: ก็เลยเป็นที่มาของเอามะพร้าวมาผสมครับ
5: ครับอันนี้มันพูดยังไงดีอ่ะพูดถ้าพูดไปแล้วนะครับมันต้องเป็นหน้าที่ของทางรัฐบาลแหละจะต้องแก้ปัญหาให้แก้ปัญหาประชาชนพูดถ้าพูดแบบหยาบๆนะครับเราอาสาเข้าไปแล้วนะใช้คำว่าอาสาเพราะคุณสมัครเข้ามาอาสาเข้ามาที่จะช่วยดูแลประชาชนในทุกภาคส่วนครับเมื่อประชาชนเขาเดือดร้อนเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องยื่นมือเข้ามาช่วยทันทีนะครับไม่ต้องรอให้เขาขนมะพร้าวนะครับจำนวนมากนี่ฮะไปไว้ไปเก็บไว้ที่หน้าสภานะครับ
4: ท่านอย่าชี้ทางดิ
5: มันไม่มีทางอื่นมันไม่มีทางอื่นก็เราประสานแล้วเราคุยแล้วบอกผู้ว่ากันแล้วผู้ว่าว่ายังไงผู้ว่าประจวบว่ายังไง
4: ผู้ว่าประจวบก็บอกว่าท่านก็ไม่มีอำนาจอะไรมากถ้าก็แค่รับเรื่องส่งสาร
5: รับเรื่องเราไม่มีอำนาจครับไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจ
4: บอกว่างบประมาณเงินฉุกเฉินมีอยู่ปีนี้50 ล้านถ้าเอามา50 ล้านมาซื้อเพียงเดียวก็หมด
5: ครับ
4: แล้วก็ยิ่งเอามาใช้กับสมนภาพอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่เพราะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องระดับประเทศมันไม่ใช่เป็นเรื่องของภายในจังหวัด
5: สงสัยต้องจัดกิจกรรมเอานายกรัฐมนตรีมากินมะพร้าวที่ประจวบบ้างมะ
4: เดี๋ยว ยังมีคดีค้างอยู่ไม่ใช่คดีค้างมีโจทย์ค้างอยู
5: ่มีโจทย
4: ์ก็วันนั้นท่านมาที่ประจวบนี่แหละมาเปิดงานสงกรานต์ไง
5: ครับ
4: แล้วก็ไปถุยใส่โพยให้กับการคำกล่าวเปิดงานดังๆอยู่ใช่ไหมดังท่านได้ยินท่านเห็นไหมนั่นแหละเดี๋ยวท่านมาอาจจะมีไม่รู้นะแต่อยากให้มาแก้ไขปัญหา
5: ใช่เขาต้องไปสิที่ไหนมีปัญหาก็ต้องไปดูนะครับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัญหาเรื่องรบราฆ่าควันกันเนี่ยท่านก็ลงมานะท่านก็ลงไปดูไปสั่งการ
4: นั่นแหละขึ้นจากนั่นแหละมาเปิดงานสงการที่บางเดิน
5: ครับก็
4: ถ้าให้รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ท่านกจีมาเขาก็ไม่เชื่อแล้ว
5: ครับ
4: ไปแก้ไขปัญหาเรื่องทุเรียนบอกว่าลูกละร้อยเรียบร้อยหงายท้องตรงนึงท่านไม่ได้รู้ข้อมูลว่ามันยังไง
5: คือลูกทุเรียนอ่ะใช้คำทุเรียนเนาะครับ
4: คร
5: ับ ถ้าเป็นกิโลละร้อยน่ะถ้ากิโลละร้อยอ่ะตอนที่ท่านมานั้นได้ขายได้ครับแต่หลังจากท่านกลับไปแล้วนั้นขายไม่ได้คือจัดฉากกันได้ทุกอย่างมันจัดฉากได้หมด ตอนที่อยู่อ่ะแต่พอตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะมันจะทำยังไง
6: อัน
5: นี้ที่คุยเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปด้อยค่านะไม่ใช่นะไม่ใช่ด้อยค่าไม่ใช่จะว่าอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเมื่ออาสาเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องทำนะครับเราจะต้องเข้าไปเพื่อที่จะอะไรเขาเรียกให้ทุกอย่างมันขับเคลื่อนได้นะมันเดินได้แต่ตอนนี้ประชาชนในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดือดร้อนเรื่องผลผลิตไม่ใช่ตกต่ำนะครับคือไม่ใช่สูญเสียแต่ว่าเป็นราคาเนี่ยฮะราคาซึ่งมันไม่ตอบโจทย์นะครับไม่คุ้มทุนแหละไม่ตอบโจทย์
6: สวนทางกับปุ๋ยสวนทางกับน้ำมัน
5: ครับ
6: สวนทางกับค่าใช้จ่าย
5: ครับ
6: อยากสิ้นเชิง
5: น้ำมันแพงน้ำมันขึ้นทุกวันนะครับขึ้นแล้วไม่ลงแล้ว
6: เนี่ยมีโอกาสขึ้นอีกว่าเพราะว่าอิหร่านกับสหรัฐบึ้มกันเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยเนี่ยซัดกันใหญ่เลยตุ้มเลยแล้วก็ปิดช่องที่เรือวิ่งผ่านเนี่ย
5: ช่องแคบแล้ว
6: ล้านเปอร์เซ็นต์ปิดเลยไม่ให้เรือไทยวิ่งผ่านตรงนั้น
5: ครับก็ดีไม่ต้องไปไหนก็แล้ว ครับไม่ต้องไปไหนไม่ต้องทำอะไรละก็ให้อยู่ในบ้านกันใช้เงิน1,000 บาทต่อเดือนกัน
6: ไม่ใช่เงินรัฐบาลให้มาอย่างเดียวต้องเอาเงินเราออกไปด้วย
5: กันนั่นแหละก็หาเรื่องหน่อยหาเรื่องต้องออกจากบ้านเนี่ยครับเพราะถ้าอยู่ในบ้านน่ะตังค์มันก็ไม่เสียใช่ไหมไม่ได้ไปไหนต้องออกไปซื้อของนอกบ้านพอออกนอกบ้านปั๊บมันต้องมีค่าน้ำมันรถ
6: ครับ
5: แล้วก็ต้องใส่ตังค์เราเข้าไปด้วย
6: ใช่
5: ไม่ใช่เขาให้เปล่าๆนะใส่ตังค์เราไปก่อนนึงจะได
6: ้1ค่าน้ำมันเติมรถนี่ 100% ของเรา
5: ของเราใช่ค่ะค่าน้ำมันเติมรถไปซื้อของเราแล้วก็ต้องเอาเงินเราไปใส่เข้าไปจึงจะสามารถซื้อของได้ด้วยและที่สำคัญคือของมันราคาขึ้นเพราะ 1,000 บาทนี่แหละมันขึ้นเพราะ 1,000 บาทเนี่ยเมื่อก่อนไอ้น้ำมันเลยนะน้ำมันพืชอ่ะติดข้างขวดอยู่55 บาทพอเขาบอกว่าอ๋อใช้ได้แล้ว 1,000 บาทปั๊บไปดูพรุ่งนี้58 บาทขึ้นไปทันที3 บาทอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยนี่จากมะพร้าวนี่กลายเป็นเรื่องของ
6: ไทยช่วยไทยพัช
5: ไทยช่วยไทยพัชครับจึงอยากจะบอกว่าอยากใช้คำว่าอยากบอกว่าทำอย่างไรให้รัฐบาลนั้นแก้ปัญหาให้เราให้ได้ท่านยังไงครับท่านจะให้รัฐบาลแก้ปัญหาให้เราได
6: ้ถ้าเรื่องมะพร้าวก็คือตามมาตรการที่นายกสมาคมสวนมะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับคณะกรรมการทั้งหมดเนี่ยก็บอกว่าขั้นตอนที่1เลยต้องทำให้ได้แล้วก็นำเข้าจากต่างประเทศโดยเด็ดขาดและให้มีมาตรการตรวจสอบสอดส่องการลักลอบเข้ามาแบบตู้คอนเทนเนอร์อย่างเรื่องบูรณาการกับอันนี้เรื่องนี้มอบให้กับพื้นที่ได้เช่นผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอครับกำนันผู้ใหญ่บ้านอันนี้สามารถเป็นหูเป็นตาได้แต่เพียงว่าให้หยิบนำเข้าโดย 100% อันนี้ถึงจะทำได้แต่ถ้าหากว่าไม่ให้มีมาตรการหยิบนำเข้าอันนี้ตรวจสอบไม่ได้ครับแล้วพอหลุดเข้ามาแล้วเนี่ยไม่รู้เอาใบอะไรมาบอกว่าโอ้เนี่ยนำเข้ามาถูกต้อง ถูกต้องถูกต้องทุกตู้นะครับเพราะมะพร้าวพอมันแกะออกมาแล้วเนี่ยปอกมาแล้วลูกมันเหมือนกันนะครับ
5: ครับมีข้อคิดหนึ่งอยู่ในอันที่เรานี้นำเสนอไปเราขีดกรอบไปไหมว่าเราต้องได้คำตอบเข้ามาดูแลเราภายในเวลาเท่าไหร
6: ่ที่เขาบอกไปว่าไม่เกิน15 วันครับที่เขายื่นหนังสือไปนะ
5: ฮะ
6: อันนี้ตอนนี้ยื่นไปสิบวันแล้ว
5: สิบวันแล้ว
6: มันจะเหลือ5 วัน
5: รออีก5 วันก็แล้วกัน
6: สี่วัน
5: ใช่อีก5 วัน
6: ทีนี้พอย้อนมาอีก4 วันเนี่ย4 วันนะที่ผมพูดว่าตอนว่าแล้วก็ท่านนำด้วยเนี่ยชี้ด้วยว่ามะพร้าวจะไปเกิดที่หน้ารัฐสภาหรือมะพร้าวอาจจะมากองอยู่บนถนนเพชรเกษมได้ครับ
5: เว้นดองดังหลักไว้บ้าง
6: ไปวันนับถอยหลัง
5: นับถอยหลังอีก5 วันนะ
6: อันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะ
5: ครับ
6: ข่าวเว่ยๆมา
5: ข่าว
6: ข่าวผมมาแรงมากด้วยสารข่าวแรงมากครับ
5: ครับงั้นก็ฝากถึงรัฐบาลนะครับรัฐบาลจำเป็นจะต้องหาทางแก้วิกฤตตรงนี้นะครับผมแนะวิธีแก้นะครับที่1ครับก็ไปพบทางผู้ประกอบการซะก่อนส่งรัฐมนตรีพาณิชย์ไปหรือเปล่าได้เปล่าหรือว่านายกต้องลงไปเอง
6: ต้องมาอะไรแล้วอ่ะเพราะว่าชาวสวนมะพร้าวขึ้นไปแล้วอ่ะ
7: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
8: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
9: สารโซเดียมไนตรายเป็นสารเคมีที่มักใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารประเภทสารกันบูดและสารเร่งสีในเนื้อสัตว์แปรรูปเช่นไส้กรอกแฮมกุนเชียงและแหนมสารนี้ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแต่หากร่างกายได้รับในปริมาณที่สูงเกินไปจะอันตรายถึงชีวิตอันตรายต่อร่างกายคือภาวะขาดออกซิเจนเฉียบพลันโซเดียมไนตรายจะทำปฏิกิริยากับเม็ดเลือดแดงทำให้ร่างกายไม่สามารถขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้อาการเบื้องต้นวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนอาการรุนแรงผิวหนังปากและเล็บเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวคล้ำหายใจเหนื่อยหอบชักหมดสติและนำไปสู่การเสียชีวิตข้อควรระวังและการป้องกันข้อกำหนดกฎหมายกระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ผสมไนตรายในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ได้ไม่เกิน80มิลลิกรัมต่ออาหาร1กิโลกรัมหลีกเลี่ยงสีแดงสดผิดธรรมชาติไม่ควรเลือกบริโภคอาหารแปรรูปที่มีสีแดงหรือสีชมพูสดใสจนเกินไปสังเกตฉลากเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายอย.และระบุเลขสารระบบอาหารที่ชัดเจนจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.
8: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
10: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทย น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
11: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
12: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
13: English please press 1
14: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
15: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
16: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
17: และ App Store
18: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
19: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
20: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
21: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แนะนำพืชทางเลือกพันธุ์ดีผลผลิตสูงเสนอสารคดีชุด Plant Alternative ตอนมะละกอฮอลแลนด์พันธุ์สีสะเกดมะละกอจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญชนิดหนึ่งของประเทศผลมะละกอนอกจากใช้บริโภคสดแล้วยังใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปหลายชนิดโดยเฉพาะมะละกอฮอลแลนด์จัดเป็นมะละกอเพื่อรับประทานสุกที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคสูงราคาซื้อขายในท้องตลาดจะสูงกว่าพันแขกดำหรือแขกนวลกิโลกรัมละ10บาทแต่ปัญหาของมะละกอฮอลแลนด์คือขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดีพันธุ์ราคาแพง พันธุ์ทั่วไปมีความแปรปรวนในพันธุ์สูงทำให้ต้นทุนการผลิตสูงและคุณภาพผลผลิตต่ำกรมวิชาการเกษตรโดยศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกดได้ทำการปรับปรุงพันธุ์มะละกอฮอนแลนด์โดยได้รวบรวมพันธุ์มะละกอฮอนแลนด์จาก7แหล่งจำนวน27ตัวอย่างมาปลูกเพื่อคัดเลือกต้นที่มีลักษณะทางการเกษตรดีตามเกณฑ์การคัดเลือกพันธุ์เช่นออกดอกติดผลเร็วต้นเตี้ยผลเป็นทรงกระบอกเพื่อลดความเสียหายจากการขนส่งเนื้อมีสีส้มแดงสวยงามและมีคุณภาพดีสม่ำเสมอเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและเกษตรกรนอกจากนี้ยังต้องมีความสม่ำเสมอของพันธุ์เพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกในปีต่อไปได้ช่วยลดต้นทุนการผลิต

0: มะละกอฮอนแลนด์พันธุ์ศรีสะเกดซึ่งมีลักษณะเด่นคือให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์การค้าโดยให้ผลผลิตเฉลี่ย 24.5 กิโลกรัมต่อต้นต้นเตี้ยทำให้เก็บเกี่ยวสะดวกความสูงถึงปลายยอด128เซนติเมตรเส้นผ่านสูงกลางลำต้นใหญ่แข็งแรงและสมดุลที่จะรับน้ำหนักผลผลิตได้มากมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น 4.7 เซนติเมตรเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วโดยสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังจากปลูก209วันซึ่งเร็วกว่าพันธุ์การค้า46วันความหนาเนื้อเฉลี่ย3เซนติเมตรหนากว่าพันธุ์การค้าและเนื้อมีสีส้มอมแดงเข้มกว่าพันธุ์การค้าโดยสีมีความสม่ำเสมอกันทั้งผลสนใจมะละกอฮอนแลนด์พันธุ์ศรีสะเกดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกดกรมวิชาการเกษตรโทรศัพท์045-814-581พืชทางเลือกพันธุ์ใหม่เพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอบอยวิก้มหัวสวัสดี
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2ครับวันนี้อยู่กับผมบอยจักรดาลและ
4: ใช่ค่ะสวัสดี
3: ค่ะไม่เคยเป็นนานมากคิดถึง
4: คิดถึงเช่นกันแล้วก็คิดถึงผู้เข้าแข่งขันของเราด้วยนะคะแล้วก็กรรมการของเราด้วยค่ะโอเคพี่บอยคะเมื่อวานเป็นการแข่งขันในรอบของคนหูหนวกไปแล้ว
3: ถูกต้องฮะ
4: วันนี้ค่ะถึงคิวของคนตาบอดแล้ว
3: ครับผมแล้ววันนี้ต้องบอกก่อนนะอย่าหาว่ารายการของเราโหดร้ายไม่ได้นะ
4: ค่ะ
3: วันนี้ฮะเราจะคัดผู้เข้าแข่งขันจาก4เหลือ
4: 3คนค่ะ
3: 3คนเท่านั้นครับ
4: เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูนะคะว่าใครจะได้เป็นเข้ารอบต่อไปนะคะเราไปดูกติกาในการแข่งขันรอบนี้กันก่อนไหมคะพี่บอย
3: ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ
4: ค่ะ
2: ขึ้นกราฟิกกติกาการแข่งขัน
5: ในรอบมีเดียควิซโชว์นี้ผู้แข่งขันจะต้องโชว์การแสดงที่อัพสกิลขึ้นโดยมีเวลาสร้างสรรค์โชว์คนละ1นาทีพร้อมตอบคำถามจากโจทย์ที่รายการกำหนดภายในเวลา30วินาทีผู้แข่งขันที่ทำคะแนนได้สูงสุด3คนจะได้ผ่านเข้าสู่รอบถัดไป
2: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2
3: เอาละครับและนั่นคือกติกาของเราในรอบนี้นะครับ
4: แล้วก็ถ้าใครค่ะไอเดียปังนะครับที่เอ็ดบันเจิดนะคะโดนใจกรรมการก็มีสิทธิ์ลุ้นได้คะแนนเต็มเช่นกันนะคะ
3: จะโดนหรือไม่โดนต้องไปถามเขาหน่อยตอนนี้ทั้ง3ท่านพร้อมอยู่แล้วครับกรรมการของเราท่านแรกครับน้องทันสวัสดีครับ
6: สว
3: ั
6: สดีค่ะ
3: ท่านที่2ครับพี่ต้องเหน่งครับและท่านที่3ครับพี่อู๋จากพก.ยังอยู่กับเรานะครับพี่อู๋นะครับผมนี่แหละฮะนี่คือโฉมหน้ากรรมการของเราทั้ง3ท่านครับ
4: ค่ะและผู้แข่งขันของเราทั้ง4ท่านพร้อมแล้วนะคะพี่บอยเราไปทำความรู้จักกันอีกครั้งค่ะ
3: ท่านแรกเชิญครับ
7: สวัสดีครับผมลาล่าครับ
8: สวัสดีครับยูโรครับ
9: สวัสดีครับผมวัดดี้ครับ
10: สวัสดีค่ะเจนค่ะ
3: เอาละครับผมและนี่คือผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง4ท่านนะครับต้องบอกว่าผ่านแต่ละรอบเข้ามาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะฮะตอนนี้เนี่ยชาย3หญิง1โอ้ถ้าชาย4นี่คือแบบ
4: อิ่มเลยค่ะพี่บอย
3: อิ่มเลยนะและถ้าพร้อมแล้วไปพบกันครับในช่วงของ Media Quiz Show และเป็นโชว์ของหนุ่มคนนี้บัดดี้ครับ
2: ขึ้นกราฟิก Media Quiz Show
5: B04 บัดดี้วานิชใจปิติ
11: Ready and gentlemen Difficult roads offer you to beautiful destination ความยากลำบากมักนำพาไปสู่ปลายทางที่สวยงามมาแล้วมาเอาแนวไปไว้มาเอาในไปวานมาเอาแนวสุขสำราญไปไว้เถ้าห่วมเฮือนเด้อ
12: Let's go

0: พอดีพอดีฮะพร้อมไหมฟังกรรมการของเราก่อนนะ
1: ได้เลยครับ
0: เชิญท่านแรกครับน้องทันครับเชิญครับ
2: ชื่นชมเลยเพราะว่าเหมือนบัดดี้ได้อัพสกิลจริงๆอ่ะมีการผสมผสานแล้วก็คิดมาอย่างดีแล้วว่า1นาทีจะทำยังไงให้คนเนี่ยเห็นทักษะหรือว่าศักยภาพของตัวเขามากที่สุดค่ะซึ่งวันนี้ได้เห็นแล้วก็ขอชื่นชมแล้วก็อยากให้คีปสกิลต่างๆเหล่านี้ไว้แล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆแล้วก็อยากเห็นขั้นแอดวานซ์กว่านี้อีกก็ยังอยากเห็นสกิลอื่นๆอีกเพราะว่าเชื่อในตัวของบัดดี้เองค่ะว่าบัดดี้ก็จะมีทักษะแล้วก็มีความสามารถในมุมอื่นที่สามารถมาโชว์ให้เราได้เห็นอีกเพิ่มเติมแน่นอน
3: ในแง่ของการเตรียมการ1นาทีเนี่ยแล้วก็คิดโชว์มาว่าเราจะวางรูปแบบยังไงมีการพูดนำเข้านะคะเป็นภาษาอีสานเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะอันนี้คือขอชื่นชมติดนิดเดียวเท่านั้นค่ะคือว่าตั้งแต่ต้นไปนะคะของการโชว์พินเนี่ยกราฟมันค่อนข้างที่จะนิ่งเพราะว่าบัดดี้ให้ความสำคัญกับบีทบ็อกซ์เท่าๆกับการเล่นพินเนาะอยากจะให้ลองบริหารจัดการเวลาใน1นาทีว่าจะมีช่วงไหนที่ได้โชว์โซโล่พินให้เราได้เห็นด้วยนะคะแต่เท่าที่โชว์มาวันนี้ก็คือดีมากแล้วนะคะ
0: ขอบคุณพี่ต้นหนึ่งด้วยนะครับผมนี่พี่ต้นหนึ่งสุดท้ายครับพี่อู๋ครับเป็นยังไงบ้างฮะหนุ่มคนนี้ครับ
4: ค่ะก็น้องบัดดี้ก็ใช้ระยะเวลา1นาทีได้คุ้มมากเพราะว่าเห็นทั้งศักยภาพในหลายๆด้านของน้องบัดดี้แล้วก็ดูลักษณะของน้องบัดดี้ก็น่าจะเป็นคนเก็บในรายละเอียดมีการผูกผ้าขาวม้าแล้วก็เครื่องดนตรีที่น้องเล่นก็ประยุกต์กับบีทบ็อกซ์ได้เป็นอย่างดีนะคะดูแล้วก็ว้าวในการแสดงความสามารถของน้องเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณพี่อู๋ด้วยนะครับฟังแบบนี้แล้วหัวใจเป็นไง
1: ใจฟู
0: ใจฟูเลยนะ
1: รู้สึกว่าโล่งแล้วครับ
5: โล่งแล้ว
1: โล่งครับ
5: หายสั่นแล้ว
1: หายสั่นแล้วครับ
0: นี่เป็นเพียงแค่โชว์แรกเท่านั้นจากบัดดี้ครับผม
1: ขอบคุณครับ
0: และโชว์ถัดไปครับเป็นผู้หญิงหนึ่งเดียวของเราครับกับโชว์ของน้องเจนครับ
6: B05 เจนกนิษฐาพลอยชุม
7: เจนในชุดผ้าสิ้นมีผ้าพาดไหล่รำตามจังหวะเพลง

0: คุ้ม
1: ค่ะพี่บอยเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์นะคะจากกรรมการของเราหน่อยค่ะ
2: เชิญเลยครับ
1: เชิญพี่ต๋องเหน่งค่ะ
3: ก็เป็นการแสดงทักษะความสามารถอีกด้านหนึ่งของเจนที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วเราก็ไม่ได้คาดหวังเลยนะคะว่าวันนี้จะเป็นโชว์ฟ้อนแบบนี้นะคะติดอยู่นิดเดียวเท่านั้นคือเจนอาจจะดูเหมือนยังเกรงดูเหมือนยังกังวลอะไรบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เจนเนี่ยปล่อยใจเลยสนุกกว่านี้อันนี้ท่วงท่าและหน้าก็ยังดูแอบมีความกังวลอยู่นิดหน่อยนะคะเอาตรงนี้ไปปรับปรุงดูนะคะ
4: ค่ะของที่น้องมาฟ้อนให้เราดูกันในวันนี้นะคะก็ดูแล้วน้องอาจจะใส่กิมมิกหรืออะไรในการฟ้อนได้อีกนะลูกเนาะเพราะว่าตรงเนี้ยเราสามารถใส่อารมณ์ได้เต็มที่เลยแล้วก็อาจจะต้องฝึกฝนอีกหน่อยนึงแล้วก็อาจจะเนี่ยค่ะอย่างที่พี่บอกว่าใส่กิมมิกลงไปแล้วก็การฟ้อนก็จะน่าสนใจมากขึ้นอีกหน่อยนึงค่ะ
5: จริงๆถ้ามีการเกริ่นนำหรือใช้เวลาหรือการแบ่งในท่อนของการรำส่วนหนึ่งเป็นการแนะนำว่าทำไมถึงเลือกการแสดงชุดนี้มาเป็นการเปิดให้มันดูมีความน่าสนใจมากขึ้นมันก็จะทำให้มันดูเป็นการแสดงที่มีลูกเล่นเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะให้เจนกลับไปพัฒนาเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะให้เจนมั่นใจกับการรำการแสดงอกผายไหล่ผึ่งนู่นนี่นั่นมันก็จะทำให้การแสดงออกมาแบบมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ
2: ขอบคุณน้องทานด้วยนะครับ
6: ตื่นเต้นมากๆค่ะแบบมากๆคือสารภาพเลยว่าหูหนูนี่แทบจะจับจังหวะเพลงอะไรไม่ได้เลยค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปชมโชว์ต่อไปกันเลยค่ะเป็นโชว์ของคุณยูโรค่ะ
7: B02 ยูโรผู้วิทย์พอที่สุด
8: สวัสดีครับไม้เท้าขาวที่ผมถืออยู่ในมือนี้นะครับสำหรับคนตาดีหลายคนก็คงมองว่าเป็นไม้ธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่สำหรับคนตาบอดอย่างพวกเราแล้วนะครับไม้เท้าขาวเนี่ยคือเครื่องมือที่ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างอิสระครับทุกวันนี้ที่ผมสามารถเดินทางไปทำงานที่ผมรักได้ขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถเมล์ไปในที่ที่ผมอยากไปได้ด้วยตัวเองเพราะใช้ไม้เท้าขาวนี่แหละครับคนในสังคมหลายคนยังมองนะครับว่าคนตาบอดต้องการความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วเราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ครับเราอยากมีศักดิ์ศรีอยู่ในสังคมเราอยากรู้สึกที่จะว่าจะมีคุณค่าเราอยากช่วยเหลือคนอื่นได้ถ้ามีโอกาสสุดท้ายนี้ผมอยากบอกคนตาบอดหลายๆคนที่ยังไม่กล้าออกมาใช้ชีวิตนะครับลองจับไม้เท้าขาวของคุณครับเดินออกมาใช้ชีวิตทำในสิ่งที่คุณอยากทำนะครับและบอกกับสังคมครับว่าเราสามารถพึ่งพาตัวเองและพร้อมเป็นพลังให้กับสังคมขอบคุณครับ
2: นี่คือข้อมูลล้วนๆและกำลังใจแบบล้วนๆเลยนะครับเชิญพี่อู๋ท่านแรกเลยครับพี่อู๋ครับเป็นไงบ้างฮะ
4: ค่ะของน้องยูโรเนื้อหาสั้นๆกระทัดรัดแต่ว่าโดนใจของคนทำงานกับคนพิการตรงๆเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในสื่อที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วไปเนี่ยได้เห็นศักยภาพแล้วก็คุณค่าของคนพิการในสังคมได้ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณพี่อู๋ด้วยนะครับผมที่สองครับน้องทันครับเชิญครับ
5: คิดว่ายูโรแบบนำเสนอออกมาได้ดีเลยในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งอารมณ์ความรู้สึกรวมถึงเนื้อหาค่ะที่ทำให้เราเห็นไม้เท้าเพียงในหนึ่งนาทีที่แบบโอ้เข้าใจเลยว่ามันมีความสำคัญยังไงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการพาคนพิการออกมาใช้ชีวิตในสังคมได้ด้วยตัวเองแล้วก็อิสระโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นค่ะ
2: นี่ฮะขอบคุณน้องทานด้วยนะครับพี่ต้องเหน่งครับ
3: สิ่งที่พี่อยากจะเพิ่มเติมนิดเดียวเพื่อให้6-7วินาทีที่เหลือเนี่ยได้เอาไปใช้อย่างเต็มที่นะคะก็คือว่าเราเสริมรายละเอียดเกี่ยวกับไม้เท้าขาวดีไหมอย่างเช่นว่าถ้าเป็นคนตาบอดเราจะสามารถทำอย่างไรถึงจะได้ไม้เท้าขาวนี้มาเราจะไปขอรับเลยได้ไหมหรือถ้าจะต้องไปซื้อจะต้องไปที่ไหนอะไรยังไงพี่คิดว่ารายละเอียดตรงนี้ถ้ามีก็จะดีกับคนตาบอดอื่นๆที่ยังไม่มีไม้เท้าขาวตรงนี้นะคะแต่ก็ขอบอกว่าสิ่งที่นำเสนอมาวันนี้ก็ดีมากๆแล้วนะครับชื่นชมค่ะ
2: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งด้วยนะครับผม
8: ครับคิดว่าแน่นอนนะเวลาที่เหลือมัน 6-7 วินาทีมันก็เป็นเวลาที่อาจจะถูกตัดไปเนาะเพราะว่าเวลามันคือ1นาทีก็คือใช้เวลาไม่คุ้มค่าทีนี้ถ้าส่วนที่กรรมการเสริมมาผมก็เห็นด้วยนะครับเรื่องคนตาบอดเนี่ยจะเอาไม้เท้าได้ที่ไหนหรือว่าคนในสังคมอะครับทั่วๆไปจะสามารถสนับสนุนในการ ช่วยซัพพอร์ตเรื่องไม้เท้าเนี่ยได้ที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนด้วยครับ
2: เอาละฮะเรายังมีโชว์เด็ดๆจากหนุ่มเหนือคนนี้นะครับกับคุณลาล่าครับ
7: B01 ลาล่าพรพิทักษ์มโนจิต

0: ูแลความรักกันดีๆนะครับ
1: เรียบร้อยขอบคุณครับผม
2: หนุ่มเหนือคนนี้วันนี้มาในรูปแบบโรแมนติกจะเป็นยังไงบ้างครับน้องทานเชิญครับ
3: ถ้าถามในมุมของการอัพสกิลหรือสิ่งที่เราอยากเห็นเพิ่มเติมอย่างเงี้ยเราอยากเห็นมูฟเมนต์การเคลื่อนไหวของพี่ลาล่ามากขึ้นหรือแบบว่าอะไรที่มันมีความพิเศษมากขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่าทานรู้สึกว่าเรายังณตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นสิ่งที่เป็นทักษะใหม่ๆในตัวของพี่ลาล่าเพิ่มขึ้นจากการแสดงก่อนหน้าที่เราเคยเห็นมาค
4: ่
3: ะ
4: ในแง่ของเพลงนะคะขออนุญาตถามว่าเพลงนี้พี่ลาล่าแต่งเองอีกหรือเปล่าคะ
2: แต่งเองครับผมจะไม่เล่นเพลงคนอื่นครับผมจะเล่นเพลงตัวเอง
4: น่ารักที่สุดนะคะข้อดีของการแต่งเพลงเองเนี่ยก็คือมันจะมีความจริงใจในการถ่ายทอดมากๆนะคะแต่เพียงแค่ว่าอัพสกิลในที่นี้เราอาจจะอยากมองเห็นอะไรที่ต่างออกไปในแง่ที่ว่าเพลงในจังหวะที่เร็วขึ้นสนุกขึ้นไหมหรือว่าเป็นเพลงที่ร้องแล้วก็ให้ร้องตอบกลับมาหรืออะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นไอเดียของพี่นะคะถ้าทำตรงนี้ได้นะคะโอ้โหอันนี้คืออัพสกิลมากเลยนะคะลองดูนะคะลองดู
5: ของพี่ลาล่าก็เป็นนักร้องท่านหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าฟังไปก็แอบโยกไปด้วยแอบโยกตามด้วยความอบอุ่นของเพลงด้วยนะคะแต่ว่ามีอันนึงที่เห็นจอมีความคาดหวังละจะมีอะไรเชื่อมโยงกับพี่ลาล่าไหมถ้ามันมีอะไรที่เป็นเนื้อหาหรืออะไรคือให้มันมีลูกเล่นผ่านจอด้วยไหนๆก็เราเอามาวางไว้ด้วยอาจจะเป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจว่าพรีเซนต์ว่าอันนี้คือเป็นเพลงของเรานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้กำลังใจพี่ลาล่านะคะนักร้องท่านหนึ่งของเราค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณพี่อู๋ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับและนั่นคือรอบการแสดงของเรานะครับต้องบอกว่าแต่ละคนนั้นอัพสกิลขึ้นมาค่อนข้างจะเห็นได้ชัดทีเดียว
6: ว้าว
2: ว้าวกันเลย
6: ตัวเองก็ว้าวทัชใจอีกแล้วค่ะพี่บอย
2: ใช่ไหมฮ
6: ะ
2: แต่ว่ายังมีรอบแก้ตัวในรอบนี้กับการตอบคำถามอย่าลืมนะฮะช่วงนี้เราจะมีเวลาในการตอบคำถามให้คนละ30วินาทีเท่านั้น
6: ค่ะ
2: นะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังคำถามกันดูครับคุณลาล่าฟังคำถามดีๆนะครับคำถามถามว่าคนพิการสามารถเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายได้ที่หน่วยงานใดบ้างให้ยกตัวอย่างอย่างน้อย2หน่วยงานอธิบายแบบสั้นๆนะครับมีเวลาให้30วินาทีพร้อมไหมครับ
7: พร้อมครับ
2: ถ้าพร้อมแล้วจับเวลา
7: คนพิการสามารถไปฝึกงานได้ที่ศูนย์บริการคนพิการนะครับก็จะมีหลายส่วนของจังหวัดหรือว่าพมจนะครับถ้าสมมติว่าไม่รู้จะไปที่ไหนหรือว่ายังนึกอะไรไม่ออกให้ไปติดต่อที่พมจก่อนเลยนะครับพมจจะนำเรื่องเข้าไปที่กรมพัฒนาสังคมนะครับกระทรวงพัฒนาสังคมแล้วก็จะไปโคกับกระทรวงแรงงานนะครับสองหน่วยงานนี้แล้วก็จะเป็นศูนย์บริการเฉพาะทางของคนพิการนะครับอย่างตาบอดก็จะเป็นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับ
2: 30วิหมดเวลาแล้วนะครับเอาละครับต่อไปจะเป็นการตอบคำถามของคุณยูโรครับจับเวลา
8: ครับสำหรับคนตาบอดนะครับก็จะมีที่ดูแลโดยตรงก็คือจะเป็นกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับตรงนี้ก็จะให้ทุนสนับสนุนหน่วยงานต่างๆมาเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการเช่นการทำงานแฮนด์เมดหรือว่าการเหมือนสื่อออนไลน์ที่พกกำลังจะจัดครับคือเป็นการค้าขายออนไลน์เป็นการสร้างคอนเทนต์เนี่ยก็คือของพกกแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่ร่วมกันจะเป็นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับตรงนี้ก็จะดูแลโคกับพกกนี่แหละครับแล้วก็ดูแลว่าคนพิการเนี่ยครับผม
2: เอาละครับคำถามนี้นะครับเดี๋ยวจะไปถามทางด้านของบัดดี้กันต่อครับ
9: ศูนย์ฝึกอบรมนะครับตอนแรกก็คือเป็นศูนย์ฝึกทักษะพัฒนาอาชีพนะครับของคนทั่วไปซึ่งในนั้นคนพิการสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างทักษะอาชีพขึ้นมาได้นะครับคือ2นะครับคือพม.จังหวัดที่ตัวเองอยู่นะครับเข้าร่วมโครงการเข้ากิจกรรมเพื่อรับทักษะต่างๆที่จะพัฒนาตัวเองในอาชีพได้เช่นเดียวกันครับผมแล้วก็แถมให้อย่างนึงคือกรมแรงงานเราสามารถติดต่อได้นะครับว่าเราต้องการอยากจะทำอาชีพอะไรเขาก็จะส่งไปตามศูนย์ฝึกพัฒนาอาชีพของจังหวัดแล้วก็
2: 30วิแถมมีของแถมให้ด้วยเป็นไงล่ะมีแถมข้อมูล
6: ยังมีอยู่ยังไม่หมดกักๆ
2: ถูกต้องครับสุดท้ายครับไปฟังคำตอบจากสาวเจนครับ
10: ค่ะคนพิการสามารถเข้าอบรมอาชีพนะคะได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะก็คือเราสามารถเข้าไปอบรมได้ค่ะก็จะเป็นงานศิลปะงานหัตถกรรมงานด้านอาหารเย็บปักถักร้อยอะไรเงี้ยค่ะคนพิการสามารถเข้าไปฝึกได้ค่ะนอกจากนี้ยังรวมถึงศูนย์ส่งเสริมเกี่ยวกับ คนพิการนะคะส่งเสริมอาชีพค่ะถ้าเป็นคนตาบอดก็ยังมีที่สัมพันธ์นะคะแล้วก็มีที่ปากเกร็ดนะคะนอกจากนี้เรายังสามารถติดต่อขอรับบริการจากศูนย์บริการคนพิการทั่วไปได้ด้วยค่ะซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดนะคะขอบคุณค่ะ
2: เรียบร้อย30วิโอ้โหทันเวลา
11: ใช่บริหารเวลาดีมาก
2: เอาละครับนี่คือการตอบคำถามของทั้ง4คนแล้วนะครับในการเก็บคะแนนในรอบนี้แอบบอกเลยนะว่าสูสีมากเลยนะฮะตัดสินใจยากง่ายขนาดไหนถามกรรมการของเราท่านแรกกันเลยนะครับน้องทันครับผมเชิญครับผม
3: ก็ชื่นชมในความแบบว่าปฏิภาณไหวพริบของแต่ละคนมากๆเพราะด้วยระยะเวลาที่จำกัดแล้วก็ความตื่นเต้นเนาะก็อาจจะแบบนึกเท่าที่นึกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีทางของยูโรกับเจนที่แบบให้ชื่อมาได้อย่างแบบชัดเจนแล้วก็เหมือนตรงประเด็นเลยวันนี้ได้เห็นการตอบคำถามที่เรียกว่าเฉียบคมมากยิ่งขึ้นของแต่ละท่านก็รู้เลยว่าแต่ละคนคือตั้งใจแล้วก็ทำการบ้านมาประมาณนึงเลยค่ะ
2: ขอบคุณทั้งท่านด้วยนะครับคะแนนเบียดกันแน่นอนนะฮะสูสีมากๆเลยครับนี่ต้องยิ้มสวยพี่ต้องเด้งครับยิ้มแบบนี้แสดงว่าคะแนนใช้ได้เลยใช่ไหมฮะ
4: ก็มีความพอใจในระดับหนึ่งนะคะก็คือทุกท่านทราบว่าถ้าอยากจะพัฒนาทักษะนะคะในด้านอาชีพต้องไปติดต่อที่ไหนนะคะแต่ว่าโอเครายละเอียดแต่ละท่านก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันก็จะไม่ลงในรายละเอียดว่าท่านไหนเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอฟังคำเฉลยพร้อมกันดีกว่าค่ะ
2: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งด้วยนะครับพี่อู๋เชิญครับ
5: ในส่วนของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอันนี้ก็จะเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งที่จะมีการฝึกอาชีพให้ของเราก็จริงๆแล้วเรามี8หน่วยงานที่จะฝึกอาชีพแล้วก็อีก1หน่วยงานที่จะเป็นหน่วยที่จ้างคนพิการสำหรับมีอาชีพเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการฝึกอาชีพที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็อีกหน่วยงานหนึ่งที่น้องๆได้ตอบกันไปแล้วก็คือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตรงนี้ก็จะเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่จะเป็นโหนดที่ให้ความรู้ให้ทักษะอาชีพกับคนพิการได้ด้วยนะคะแล้วก็เราก็เพิ่งจะมีตัวบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOU ร่วมกันระหว่างกระทรวงแรงงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยรวมทั้งเครือข่ายของการจ้างงานด้วยอย่างเช่นสภาหอการค้าก็มาร่วมกับเราที่จะมีการอบรมฝีมือแรงงานตรงเนี้ยในหลายๆหลักสูตรนะคะทั้งในเรื่องของอาหารด้วยอาหารว่างศิลปะประดิษฐ์หรือแม้กระทั่งในส่วนของเทคนิคการขายออนไลน์ทั้งหลายตรงนี้เราก็มี MOU ที่จะช่วยในการพัฒนาทักษะตรงนี้ได้เหมือนกันแล้วอีกหนึ่ง MOU ที่เราเพิ่งดำเนินการไปกับมหาวิทยาลัยนะคะตรงนี้ก็สามารถหาข้อมูลได้จากศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตามที่น้องๆได้แจ้งเมื่อสักครู่ก็1300สามารถให้ข้อมูลได้ทั้งหมดเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณพี่อู๋ด้วยนะครับนี่คือข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโดยตรงนะครับจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการจากพี่อู๋นะครับและตอนนี้ฮะรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบถัดไปทั้ง3คนอยู่ในมือผมแล้วครับ
12: ตื่นเต้นแทนเลยพี่บอยค่ะ
2: ตื่นเต้นนะฮะแล้วผมเชื่อว่าเอาจริงๆวันนี้ต่อให้ใครก็ตามที่กลับบ้านไปหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญมากๆคือวันนี้คุณได้มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนแล้วบนเวทีแห่งนี้นั่นเท่ากับว่าคุณชนะใจตัวคุณเองแล้วนะครับเอาละครับผมเชื่อว่าตอนนี้ทั้ง4คนของผมก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันครับผมจะขออนุญาตประกาศผู้ที่ผ่านเข้ารอบถัดไปทั้งหมด3คนด้วยกันแบบไม่เรียงคะแนนนะครับคนที่ผ่านเข้ารอบเป็นคนแรกขอแสดงความยินดีกับขอแสดงความยินดีกับคุณบัดดี้ครับลาล่าครับและรายชื่อที่ผมจะประกาศต่อไปนี้ครับจะเป็นคนที่3ที่ผ่านเข้าสู่รอบถัดไปนะครับและต้องมีอีก1คนที่ต้องกลับบ้านไปครับและผมขอแสดงความยินดีกับคุณยูโรครับผมนั่นหมายความว่าวันนี้น้องเจนผู้หญิงหนึ่งเดียวของเราอาจจะต้องกลับบ้านไปก่อนแต่ไม่เป็นไรครับเจนทุกคนเชื่อว่าวันนี้เจนทำเต็มที่มากแล้วและเจนทำให้หลายๆคนนั้นได้รับถึงแรงบันดาลใจอันใหญ่ยิ่งที่มาจากเจนนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเจนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
12: เลดี้เจนของพี่บอ
2: ยนี่ฮะเลดี้เจนของผมครับ
12: ใช่ค่ะมาทางฝั่งกรรมการกันบ้างค่ะทางกรรมการมีอะไรจะฝากข้อแนะนำให้กับผู้เข้าแข่งขันของเราบ้างค่ะ
3: ก็พูดถึงภาพรวมก่อนละกันนะคะว่าเราได้เห็นถึงศักยภาพแล้วก็พัฒนาการของผู้เข้าประกวดแต่ละท่านสำหรับเจนเองค่ะเราได้เห็นในมิติที่แบบว่าน้องมีการเก็บข้อมูลหรือว่าคำแนะนำแล้วก็นำไปพัฒนากับตัวเองเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้เจนเก็บไว้เลยเป็นทักษะหนึ่งที่หนูมีแล้วแบบดีมากๆก็คือการตอบคำถามคือมีความชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่มีข้อมูลแน่นก็หวังว่าจบจากรายการนี้ไปเจนจะได้เอาประโยชน์จากประสบการณ์ที่ร่วมรายการหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการไปส่งต่อให้กับเพื่อนๆคนพิการคนอื่นๆหรือว่าไปพัฒนาตัวเองแล้วก็เป็นตัวอย่างของคนพิการที่น่ายกย่องแล้วก็เป็นแบบอย่างด้านการพัฒนาศักยภาพที่ดีสำหรับคนพิการคนอื่นๆต่อไปค่ะ
11: สำหรับน้องๆทุกคนนะคะวันนี้แสดงความสามารถกันเต็มที่แล้วก็สุดยอดทุกคนนะคะแล้วก็สำหรับน้องเจนอย่าหยุดนะลูกอย่าหยุดที่จะก้าวต่อเพราะว่าหนูมีความสามารถที่หลากหลายแล้วก็มีความมั่นใจในการหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวเองในการพัฒนาได้นะคะพี่เป็นกำลังใจให้แล้วก็เชื่อว่าหนูสามารถก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างดีเลยค่ะ
4: ต้องบอกว่าขอบคุณทุกท่านที่เสียสละตัวเองเสียสละเวลานะคะแล้วก็ทุ่มเทที่จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดซึ่งมันไม่ง่ายแน่นอนแต่ที่ได้แน่นอนคือเราได้พัฒนาตัวเองมันจะเป็นประสบการณ์ที่มีค่าแล้วก็เป็นสิ่งที่พัฒนาศักยภาพของตัวเราเองต่อไปทั้งชีวิต
6: ขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านของเราค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้เข้าแข่งขันทั้ง4ท่านด้วยนะคะ
2: ครับคุณผู้ชมครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาคอยลุ้นคอยเชียร์นะครับสำหรับการแข่งขันนะครับของคนพิการทางการเคลื่อนไหวกันนะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปคัดจาก4เหลือ3คนแบบนี้เหมือนกันนะครับกลับมาติดตามกันได้นะครับกับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:30 นทางช่อง9กดหมายเลข30วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับสวัสดีครับผม
6: สวัสดีค่ะ
13: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกฤติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุทธบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ภาติยศใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสนพลัสจำกัด
14: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
15: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไป ร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
16: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
17: English please press 1
18: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
19: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
20: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
21: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
20: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
22: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MBA Weekly นะครับก็มาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพูดถึงเทคนิคการสอนของผมเองนะครับส่วนตัวของผมเองที่ผมใช้กับนักศึกษา MBA จริงๆก็ใช้กับนักศึกษาปริญญาตรีด้วยแหละแต่ก็เพิ่นคณะเนี่ยเขามาสัมภาษณ์นะครับเขามาให้ขอข้อมูลเนาะเพื่อที่จะส่งต่อให้อาจารย์ท่านอื่นๆด้วยในคณะว่ามีเทคนิคการสอนอะไรยังไงนะครับคราวนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจจะเน้นเรื่องการสอนเป็นหลักจริงๆในวิชาสอนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องการสอนอย่างเดียวนะครับมันยังมีเรื่องการออกข้อสอบการประเมินผลกิจกรรมแล้วก็การบริหารจัดการเวลานะครับวันนี้ก็มาต่อจากพาร์ทที่1แล้วกันนะครับเผื่อจริงๆท่านไม่ได้สอน MBA เผื่อท่านสอนวิชาอื่นๆด้วยคนฟังผมเป็นอาจารย์อยู่พอสมควรก็อาจจะไปใช้ได้หรือบางคนก็เป็นวิทยากรนะหรือว่าอาจจะเอาไปใช้ประกอบการนำเสนอในบริษัทในองค์กรของท่านก็ได้แล้วผมก็ไม่เคยเคลมนะครับว่าโหผมสอนดีสุดเทคนิคนี้ดีสุดใครไม่ทำตามผิดอะไรเงี้ยไม่เคยเคลมแบบนั้นเลยนะครับแค่หวังว่าเอามาแลกเปลี่ยนดีกว่าเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับอันไหนที่คิดว่าไม่เวิร์กก็วางมันไว้นะครับอันไหนที่น่าลองทำดูก็ลองไปทำดูนะครับถ้าทำได้ผมก็ดีใจด้วยถ้าทำแล้วมันไม่เวิร์กก็เปลี่ยนเทคนิคได้นะครับวันนี้จะมาพูดถึงถัดไปคือเทคนิคการออกข้อสอบการวัดผลนะต้องบอกว่าเรื่องการออกข้อสอบเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเรื่องหนึ่งในการเป็นหน้าที่อาจารย์เลยนะไม่ใช่แค่ออกนะตรวจด้วยนะเป็นอะไรที่ส่วนตัวผมมักจะบอกอยู่เสมอว่าถ้าในบรรดาอาจารย์เนี่ยเรื่องการสอนอะไรเงี้ยผมชอบนะแต่พอมาออกข้อสอบตรวจข้อสอบเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่ก็จำเป็นต้องทำถามว่าทำไมเราต้องวัดผลจริงๆผมสอนวิชานี้นะถ้าเราไม่วัดผลเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยนะว่าสิ่งที่เขาเรียนมาเนี่ยเขาเข้าใจมากน้อยแค่ไหนที่สำคัญนะถ้าปราศจากการวัดผลเนี่ยนักศึกษาก็ไม่อยากเรียนนะสมมุติว่าผมประกาศบอกทุกคนเรียนวิชานี้ได้ A หมดไม่ต้องสอบก็ได้ A เนี่ยถามว่ามีคนจะเข้าเรียนไหมผมว่าก็น้อยนะครับแต่ที่เขาเข้าอยู่เนี่ยเขารู้ว่ามันต้องไปสอบแล้วถ้าเกิดไม่ผ่านก็ต้องเรียนใหม่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการวัดผลเนี่ยมันกระตุ้นนะไม่เกิด motivation หรือว่าแรงจูงใจอย่างนึงนะครับแต่คราวนี้สิ่งที่สำคัญของการวัดผลเนี่ยมันเริ่มต้นจากการบอกความคาดหมายอย่างในวิชาเนี่ยในคาบแรกทุกคาบเลยเนี่ยผมก็จะมีเอาท์ไลน์จริงไม่ใช่ผมคนเดียวแหละผมคิดว่าอาจารย์ทุกคนก็มีนะมีเอาท์ไลน์เพื่อที่จะบอกว่าอ่ะวิชานี้เรามีคะแนนกี่ส่วนแต่ละส่วนคืออะไรเราคาดหวังคาดหมายยังไงเช่นเราอาจจะบอกว่าอ่ะของผมนะผมจะมีคะแนนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของซิมูเลชันเกมเป็นเรื่องของการเล่นเกมสัปดาห์ที่แล้วเล่าไปแล้วว่าซิมูเลชันเกมเนี่ยกระตุ้นทำให้คนอยากเรียนนะแล้วก็เรียนรู้ได้ดีแต่ก็มีคะแนนให้มีการประเมินผลพูดแค่นี้ก็ยังไม่พอนะซิมูเลชันเกมคืออะไรวัดจากอะไรอีกผมก็บอกเลยว่าในซิมูเลชันเกมเนี่ยมันจะมีการวัดผลของเกมซึ่งผลของเกมของผมมันคือผมให้เขาจำลองเป็นผู้บริหารบริษัทเพราะนั้นเนี่ยผมจะดูเรื่องของผลประกอบการของบริษัทแล้วผมก็จะดูเรื่องของความยั่งยืนแล้วผมก็เจาะไปอีกว่าไอ้ผมประกอบการของบริษัทเนี่ยผมไม่ได้ดูเฉพาะกำไรนะผมดูหลายมิติผมดูบาลานซ์สกอร์การ์ด4มิติอะไรเงี้ยส่วนความยั่งยืนเนี่ยผมใช้โมเดล Triple Bottom Line คือผมดูเรื่อง People Profit Planet ก็คือเรื่องของคนเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของกำไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเจาะไปเลยว่าเนี่ย Simulation Game เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นอกจากเกมแล้วผมยังให้เขานำเสนอด้วยผมก็จะมีคะแนนนำเสนอใน Simulation Gameนอกจากซิมูเลชันเกมแล้วผมจะมีassignment ก็จะเป็นงานให้ทำระหว่างทางอาจจะมีการพรีเซนต์อาจจะมีการนำเสนอซึ่งผมก็จะเล่ารายละเอียดผมก็จะมีคะแนนที่เกี่ยวข้องกับ peer review นะเพราะมันเป็นงานกลุ่มก็อยากให้ไม่มี free rider แบบไม่ทำอะไรก็ได้คะแนนเท่าเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคะแนนสอบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะผมบอกละเอียดนะผมบอกละเอียดว่าแต่ละอันเนี่ยผมวัดอะไรยังไงเพื่อเขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่อาจารย์คาดหมาย คืออะไรสิ่งที่เขาต้องใช้เวลากับมันเนี่ยอันไหนควรใช้เยอะใช้น้อยยังไงคะแนนก็จะเป็นตัวกำหนดความสำคัญนั่นแหละนะครับแม้กระทั่งการสอบเองเนี่ยผมก็บอกนะเรื่องไหนผมเน้นเรื่องไหนผมจะสอบเรื่องไหนผมไม่เน้นไม่มีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการบอกความคาดหมายผมคิดว่ามันเกิดความเคลียร์ถ้าเกิดความเคลียร์แล้วความกังวลความสงสัยของนักศึกษาก็จะลดลงหรือแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าทุกอย่างมันเคลียร์คัดเลยในเรื่องของการสอบจริงๆในเรื่องของการวัดผลทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้เน้นการท่องจำนะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะสมัยรุ่นผมนะข้อสอบหลายๆครั้งเนี่ยจำเลยครับเน้นแบบว่าใครจำเยอะชนะอ่ะพูดง่ายๆจะพูดแบบนั้นเลยก็ได้นะครับเน้นการท่องจำซึ่งสำหรับผมยุคอาจจะยุคสมัยนู้นก็อาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญก็ได้นะเพราะยังไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยซ้ำใครจำได้เยอะเรียกว่าเป็นนักปราชญ์เนาะคือรู้ไปหมดเลยรู้ทุกเรื่องเลยแล้วมันก็ทำให้เขาได้ตัดสินใจอะไรได้ดีขึ้นแต่ยุคนี้มีตั้งแต่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันการท่องจำไม่ควรเป็นประเด็นละเราไม่ต้องไปออกข้อสอบว่าการวัดผลครั้งแรกเกิดขึ้นที่ที่ไหนพ.ศ.อะไรผมว่าไม่ควรถามในส่วนตัวแล้วกันนะส่วนตัวในข้อสอบแล้วงั้นข้อสอบคืออะไรเน้นการประยุกต์ใช้อย่างข้อสอบผมก็จะมีเคสให้ว่าถ้าสมมุติว่าบริษัท Starbucks เขาต้องการอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นปุ๊บแล้วคุณถูกจ้างมาเป็นที่ปรึกษาเนี่ยคุณจะออกแบบ KPI ให้ Starbucks ในแต่ละฝ่ายยังไงบ้างทำไมถึงออกแบบนั้นมันมีข้อดีข้อเสียยังไงลักษณะคล้ายๆเป็นเคสแล้วก็ให้นักศึกษา apply ประยุกต์เอาความรู้ไปใช้ประโยชน์คือถ้าผมเปรียบเทียบมันเหมือนกับผมสอนเรื่องการขี่จักรยานเวลาผมสอนเนี่ยซึ่งสัปดาห์ที่แล้วผมก็พูดถึงนะการมีกรณีศึกษาการมีซิมูเลชันเกมการเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยการอธิบายเนี่ยผมก็จะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับจักรยานทั้งหมดแล้วผมก็พานักศึกษาขี่จักรยานเพราะนั้นเวลาสอบผมจะไม่ได้ถามว่าจักรยานมีกี่ส่วนให้ตอบ multiple choice ไม่ผมจะพาลองขี่ให้ดูหน่อยนี่ถ้าคุณขี่ได้ก็ผ่านถ้าคุณยังขี่ไม่เป็นก็ยังไม่ผ่านแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสอบหรือว่าการ assignment ต่างๆเนี่ยไม่ได้เน้นการท่องจำเลยแต่เน้นการประยุกต์ใช้กับอันที่3เรื่องเวลานะอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าผมถูกคนอื่นผิดหรืออะไรยังไงนะแต่ความเชื่อของผมคือผมจะไม่ได้แบบมานั่งแบบออกข้อสอบ100ข้อให้เวลาทํา1ชั่วโมงแล้วก็สุดท้ายก็ทำกันไม่ทันอะไรเงี้ยคือผมไม่คิดว่าปกติเนี่ยในชีวิตประจำวันในการทำงานเนี่ยเราจะมีเคสว่ามันมีข้อสอบ100ข้อให้เวลาน้อยๆ อะไรเงี้ยเพราะนั้นเวลาผมจะค่อนข้างเผื่อไว้ผมจำได้ว่าตอนที่ผมเรียนวิศวะเคมีที่อเมริกานะที่ Oregon State University เนี่ยมีอาจารย์คนหนึ่งเก่งมากครับสอนเทอร์โมไดนามิกวิชาเทอร์โมไดนามิกเป็นอาจารย์ที่แบบจบ UC Berkeley อ่ะคือเป็นเก่งและคูลมากอ่ะเจ๋งมากอะไรเงี้ยคนนี้อาจารย์เขาพูดเลยบอกว่าข้อสอบผมไม่ใช่ time limit แต่ knowledge limit คืออันนั้น extreme เลยนะแต่ผมไม่ได้ทำถึงขนาดนั้นนะ extreme คือเขาบอกว่าทำไปได้เรื่อยๆไม่มีข้อจำกัดอยากส่งเมื่อไหร่ส่งแปลว่าคุณจะนั่งทำข้อสอบของเขาสักวันหนึ่งคุณก็นั่งได้เขาบอกว่าแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยคุณทำ3ชั่วโมงคุณทำไม่ได้คุณนั่งไปวันหนึ่งมันก็ทำไม่ได้หรอกผมไม่ได้ถึงขนาดนั้นผมข้อสอบผมก็3ชั่วโมงแต่ผมบอกเลยว่าไม่ต้องแบบรีบเร่งทำจนอ่านโจทย์ไม่ทันอะไรเงี้ยไม่มีเลยครับข้อสอบผมมันเผื่อเวลาไว้เหลือๆเลยแต่ให้คิดในชีวิตเราก็มีมันเราก็ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำลิมิตขนาดจะต้องมานั่งปั่นทำมั่วซั่วรีบส่งอ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะสำหรับผมอ่ะคือมันก็ไม่ได้เออละเหยได้ขนาดนั้นนะมันก็มีเวลาแต่ว่าเวลาที่ผมให้ส่วนใหญ่ reasonable คือผมไม่ต้องการให้คนทำได้แต่ได้คะแนนน้อยเพราะทำไม่ทันเนี่ยผมว่ามันไม่ได้วัดสปีดคือถ้ามันเป็นการแข่งขันโอลิมปิกอะไรเงี้ยอาจจะใช่นะเอาเวลามาเป็นตัวกดดันเพื่อจะได้แรงว่าใครเก่งกว่าใครอันดับ1อันดับ2แต่ว่าอันนี้มันไม่ได้วัดเพื่อแข่งขันนะมันวัดเพื่อที่จะดูว่าคนนี้รู้เรื่องนี้มั้ยตามเวลาที่มันเหมาะสมอ่ะเพราะฉะนั้นการประเมินผลของผมเนี่ยก็จะเน้นในรูปแบบนี้นะครับคราวนี้เรื่องของสิ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบการสอนต่างๆนะ มันมีกระบวนการยังไงจริงๆมันเป็นกระบวนการสแตนดาร์ดมาตรฐานแล้วครับผมเชื่อว่าทุกที่ก็มีนะครับ MBA ก็ทำที่หลายที่ก็ทำคืออันแรกก็ต้องมีเขาโครงการสอนที่เรียกว่าคอร์สเอาท์ไลน์ซึ่งเขาโครงการสอนเนี่ยผมก็พยายามลงรายละเอียดอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าอ่ะบางทีบอกความคาดหมายเนี่ยบอกด้วยปากเนี่ยนักศึกษาบางคนไม่ได้เข้าชั้นเรียนคาบแรกนะครับเขาก็ไม่รู้นะและอาจารย์ก็บอกไปแล้วฉันบอกเธอไปแล้วใช่ไหมล่ะว่าเพราะฉันประเมินเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาไม่ได้ฟังไงถ้ามันมีเอกสารปรากฏอยู่ในเขาโครงการสอนเขียนชัดเจนว่าจะประเมินอะไรยังไงเนี่ยคนที่อาจจะไม่ได้เข้าคาบแรกหรือเข้าแล้วไม่ได้ฟังหรืออะไรก็แล้วแต่หรือบางทีฟังแต่มันเรียนกันทั้งหมด8ครั้ง15ครั้งเนี่ยมันลืมไงก็กลับไปดูที่เขาโครงการสอนได้เขาโครงการสอนจะไม่ได้บอกแค่การประเมินผลนะจะบอกด้วยว่าแต่ละวีคแต่ละสัปดาห์จะสอนเรื่องอะไรยังไงซึ่งผมก็จะมีแพลนแล้วก็จะพยายามดำเนินการตามแพลนเช่นผมจะสอนเรื่อง KPI สัปดาห์นี้นะผมจะสอนบาลานซ์สกอร์การ์ดสัปดาห์นี้นะแต่เรื่องนี้ผมก็มีความยืดหยุ่นระดับหนึ่งนะผมก็บอกนักศึกษาตั้งแต่ตอนแรกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นบางทีมันอาจจะไม่ได้เป๊ะๆแบบตามแพลนนี้เป๊ะๆหรอกเพราะว่าแต่ละคลาสเนี่ยความสนใจความเข้าใจในแต่ละหัวข้อเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปบางคลาสหัวข้อนี้ดิสคัสกันเยอะมากอภิปรายกันเยอะมากผมก็จะปล่อยให้อภิปรายนะเพราะเป็นเรื่องที่น่าสนใจจะไม่ได้บอกว่าไม่ได้ละหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราไม่ได้ตามเข้าโครงการสอนไม่ได้ถึงขนาดนั้นผมก็จะมีความยืดหยุ่นบางหัวข้อพูดคิดว่าจะคุยกันนานปรากฏคุยกันนิดเดียวผมก็จะมูฟไปยังหัวข้อถัดไปเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้เป๊ะ 100% จากแผนที่วางไว้ว่าสัปดาห์นี้ต้องจบเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้แต่ว่าส่วนตัวผมก็อาจจะเป็นประสบการณ์ของการเป็นอาจารย์มา20กว่าปีด้วยแหละเราก็จะสามารถรู้ความเร็วได้ว่ามันกำลังช้าไปนิดนึงละเราอาจจะต้องสปีดอัพในพอยต์นี้นิดนึงถ้าเกิดเขาเข้าใจตรงนี้แล้วเราสามารถไปเร็วได้ในพอยต์นี้อะไรเงี้ยเราส่วนใหญ่ผมก็ไม่เคยจะต้องแบบสอนไม่ทันไม่เคยเลยนะปิดเทอมแล้วสอนไม่ครบไม่เคยเลยแล้วก็ไม่เคยแบบว่าโอ้โหเหลืออีก5ครั้งแต่ไม่รู้จะสอนเลยแล้วเพราะว่าสอนจบหมดแล้วก็ยังไม่เคยอีกเหมือนกันส่วนใหญ่ผมก็จะรู้ว่ามันควรจะเร่งควรจะช้าประมาณไหนอันนี้อาจจะเป็นประสบการณ์ด้วยแต่เขาโครงมันเหมือนเป็นแผนที่อะว่าตอนนี้มันเร็วตอนนี้มันช้ายังไงอีกส่วนหนึ่งที่ผมมักจะพยายามลดแล้วพยายามไม่ทำคือการบรรยายรวดเดียว3ชั่วโมงเพราะอะไรเพราะว่าเราลองนั่งเป็นนักศึกษานะครับตอนเราเรียนน่ะไปนั่งฟังคนพูดไม่ว่าจะพูดอะไรก็ตาม3ชั่วโมงเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีปกติการบรรยายก็จะมีการหยุดระหว่างทางคาบเดี๋ยวนี้มันจะเป็น3ชั่วโมงผมจะสอนชั่วโมงครึ่งหยุด15นาทีแล้วก็สอนชั่วโมงครึ่งแต่ปกติอ่ะครึ่งหลังเนี่ยผมมักจะเป็นกิจกรรมมากกว่ากิจกรรมที่เคยยกตัวอย่างคราวที่แล้วนะครับว่ากรณีศึกษามานั่งถกกันมานั่งคุยกันหรืออาจจะเป็นซิมูเลชันเกมทดสอบความรู้การครึ่งหลังหรือบางทีผมเล่นใช้คาฮูดอย่างเงี้ยคาฮูดเนี่ยคือจบบทเนี่ยผมก็ให้นักศึกษามาแข่งกันตอบแต่ว่าอันนี้ไม่เอาคะแนนนะไม่ต้องการความเครียดต้องการความรู้และความสนุกไปพร้อมกันก็คือใครตอบได้ท็อป3ท็อป5อันดับ 1-3 อันดับ 1-5 ผมมีหนังสือแจกนะคนที่ไม่ได้ก็วงไว้เรื่องไหนที่มันเหมือนทบทวนอ่ะบางทีผมก็เจอบางข้อว่าเฮ้ยข้อนี้ผิดกันเยอะกว่าถูกไหมแปลว่าที่เราอธิบายจะยังไม่ดีพอมันก็เป็นตัวพิสูจน์นะแล้วผมก็อธิบายต่อเลยถ้างั้นอันนี้ขอแทรกอธิบายหน่อยระหว่างเล่นเกมนั่นแหละบางทีมันไม่จำเป็นต้องแบบเรียนชั่วโมงครึ่งแล้วหยุดเล่นเกมชั่วโมงครึ่งอะไรมันไม่ต้องแบ่งแบบนั้นก็ได้บางทีก็หยุดเป็นพักๆคือมาถึงจุดนี้ผมมีเคสให้ลองทำดูมาลองเล่นเกมระหว่างทางอะไรเงี้ยมันก็มีแบบผมว่ามันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งด้วยนะรู้จังหวะเร็วจังหวะช้าจังหวะที่ต้องแทรกเกมไปแล้วบางทีนักศึกษาเริ่มบางทีเราดูอาการคนสอนเนี่ยเราจะเริ่มรู้ว่านักศึกษาจะเริ่มเบื่อพอเริ่มเบื่อเนี่ยคืนพูดต่อไปเนี่ยไม่เวิร์กบางทีผมหยุดตามแพลนเนี่ยผมควรจะพูดอีกหัวข้อนึงแล้วจะจบเนี่ยผมหยุดดีกว่าผมว่าเรามาทบทวนเรามาคุยเรื่องเคสเรื่องอะไรกันดีกว่าแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับแถมท้ายการบริหารจัดการเวลาในคาบเรียนเมื่อกี้ก็พูดไปบ้างแล้วนะคือผมเป็นคนที่เริ่มชั้นเรียนตรงเวลาผมให้เลทได้5นาทีสมมุติผมสอน 9:00 นถึงเที่ยงเนี่ยผมจะบอกนักศึกษาเลยนะว่าเผื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมจะเริ่ม 9:05 นาที บางทีขึ้นมายังไม่พร้อมกำลังจะเซตเทิลกำลังจะนู่นนี่นั่นให้5นาทีแต่9โมง5นี่ผมเลิกเป๊ะเลยนะผมไม่รอใครบางคนบอกอาจารย์มันมาแค่3 คน 3 คนผมสอนนะ9โมง5นาทีผมก็สอนเพราะว่าถ้าเกิดคุณรอนะมันจะเกิดเหตุการณ์2 อย่างสมมุติคุณรอจน9โมง10ต่อไปอ่ะคนจะไม่มา9โมงแล้วเพราะเขารู้ว่าอาจารย์จะสอน9โมง10ปรากฏว่า9โมง10คนก็จะมาน้อยมาสมมุติมา5คนโอ้ผมรอเป็น9โมง20ต่อไปคนมา9โมง10เขาก็รู้สึกว่าเขามาทำไม9โมง10อาจารย์เริ่มสอน9โมง20มันจะเลื่อนไปเรื่อยๆไม่เวิร์คใหม่ๆผมเริ่ม9โมง5คนอาจจะมาเลทแต่เขาจะรู้ว่าอาจารย์นพดลจะเริ่ม9โมง5นาทีเสมอเพราะฉะนั้นคาบต่อไปคนจะเลทน้อยลงครับเพราะเขารู้สึกว่าถ้ามาเนี่ยอาจารย์เขาเริ่มสอนนะ2คนเขาก็เริ่มคนเดียวเขาก็เริ่ม3คนเขาก็เริ่มและอย่างหนึ่งถ้าเกิดคุณไปรอนะคุณกำลังทำโทษคนมาตรงอ่ะเขามา9โมงเนี่ยให้เขารอ5นาทีเขายังพอไหวคุณไปเริ่ม9โมง5 9โมง30คนที่มา9โมงตรงรู้สึกว่าโอ้โหฉันมาทำไมวะฉันอุตส่าห์ตื่นเช้าแล้วมารอตั้งครึ่งชั่วโมงไม่ได้เรียนเลยเพราะฉะนั้นผมจะเริ่มเรียนตรงเวลาคราวนี้เนื่องจากผมเริ่มตรงนะผมจะเลิกตรงด้วยเพราะว่าการเลิกเรียนที่เลทไม่ดีครับเหตุผลเพราะว่านักศึกษามีคอมมิตเมนต์อื่นเช่นเขาอาจจะมีวิชาอื่นครับหรือเขาก็ต้องมีเวลาทานข้าวครับอย่างผมสอน9โมงถึงเที่ยงเนี่ยเกิดผมเลิกเที่ยง4:05แปลว่าอะไรครับเขามีอีกวิชานึงบ่ายโมงอ่ะแล้วอีก15นาทีเขาทานข้าวไม่ทันนะครับไปต่อคิวก็ไม่ได้กินแล้วอ่ะอันนี้ไม่แฟร์อันนี้ไม่แฟร์ถ้าเราคิดว่ามันสอนแล้วมันจะจบช้าเนี่ยคือเราอาจจะสอนช้าเกินไปเนี่ยผมแนะนำว่าไปนัดเพิ่มดีกว่าครับเลทนิดหน่อยๆ5นาที2นาที3นาทีไม่เป็นประเด็นแต่เลทกันทีเป็นชั่วโมงเนี่ยผมว่าไม่ดีแล้วบางวิชานะผมเคยเห็นว่าเลทจนกระทั่งไปคาบไปเกี่ยวชั่วโมงถัดไปด้วยถามว่ารู้ได้ไงอันนี้ต้องออนเนอร์ว่านักศึกษาพูดจริงด้วยนะครับเช่นเอ๊ะผมเริ่มแล้วทำไมนักศึกษายังไม่มากันเลยเขาบอกคาบเช้ายังไม่เลิกเลยค่ะอาจารย์ผมสอนตอนบ่ายเงี้ยบ่ายโมงถึง4 โมงคาบเช้านี่บ่ายโมงยังไม่เลิกเลยเงี้ยมันไม่ได้ไงอย่างเงี้ยอันนี้คือนักศึกษาไม่ได้ทานข้าวแน่นอนแล้วกินเวลาผมด้วยเพราะว่าพอไม่เลิกเนี่ยนักศึกษาเขาก็เดินออกจากห้องไม่ได้อาจารย์สอนอยู่อ่ะอันนี้ก็ไม่ค่อยเหมาะสมนะครับก็ต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีนะครับก็เอาเทคนิคการสอนของส่วนตัวผมเองนะมาแชร์แล้วกันนะครับกับการเรียนการสอน MBA แล้วก็จริงๆก็เป็นจตีก็ใช้เผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในส่วนถัดไปครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story A Life Changing Story

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่านราธิวาสขานรับนโยบายมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น5 plus เดินหน้าบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อประชาชนนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น5 plusในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและขับเคลื่อนภารกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในทุกพื้นที่ภายหลังที่นายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่านโยบายแอคชั่น5 plus ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนกระทรวงมหาดไทยยุคใหม่ที่ไม่ได้มองเพียงแต่การบำบัดทุกข์บำรุงสุขในแบบเดิมแต่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนและปลอดภัยให้กับประเทศชาติด้วยโดยสั่งการให้ทุกภาคส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดเร่งรัดแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและรวดเร็วที่สุดและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติต่อไปสำหรับนโยบายแอคชั่น5 plus ประกอบด้วย5ด้านสำคัญได้แก่1ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจชุมชนและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน2แก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและชายแดนโดยมุ่งสร้างความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและความร่วมมือในระดับพื้นที่ 3. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งดูแลกลุ่มเปราะบางและทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 4. ป้องกันและจัดการภัยพิบัติพร้อมพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนเพื่อให้ทุกพื้นที่มีความพร้อมรับมือสถานการณ์ทั้งน้ำท่วมภัยแล้งไฟป่าหมอกควันและภัยฉุกเฉินต่างๆและ 5.พัฒนาระบบราชการให้ทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัลผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าจังหวัดนราธิวาสจะนำแนวทางดังกล่าวมาขับเคลื่อนอย่างจริงจังให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ชายแดนใต้โดยเน้นการทำงานร่วมกันของจังหวัดอำเภอท้องถิ่นหน่วยงานความมั่นคงภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อให้ทุกมาตรการเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661 0850-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ตอนแพะรับบาป
1: โอ้โหขนมเค้กน่ากินจังเลยขอชิมหน่อยแล้วกัน
2: อ้าวดีใจกำลังทำอะไรอยู่เหรออ
1: ๋อเปล่าครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับ
2: อ้าวแล้วนี่ใครแอบมากินขนมที่พี่จะเอาไปฝากเพื่อนๆล่ะเนี่ย
1: ผมไม่ได้แอบกินขนมเค้กของพี่พจน์นะครับสงสัยจะเป็นใจดีแน่ๆ
2: ถ้าใจดีเป็นคนกินขนมเค้กของพี่แล้วทำไมมีขนมเค้กติดอยู่ที่แก้มของดีใจล่ะแบบนี้ใจดีก็กลายเป็นแพะรับบาปนะสิ
1: แพะรับบาปคืออะไรเหรอครับพี่พจน
2: ์แพะรับบาปก็คือคนที่ต้องมารับความผิดแทนผู้ที่ทำผิดนั้นๆนะสิจ๊ะก็อย่างที่ใจดีเกือบต้องกลายเป็นแพะรับบาปดีใจไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนแอบกินขนมเค้กนี่ยังไงล่ะ
1: ขอโทษครับพี่พจน์ผมจะจำไว้ครับเพื่อนๆจำไว้นะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
3: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนม

เดี๋ยวหาทางขโมยกุงเกงในของแหม่มคนไหนสักคนแทนผ้ายันก็ยังไหวพี่คำเจ้ากุงเกงในแหม่มคล้องคอเลยเหรอเซยถามอย่างพาซื่อบุญคำร้องวักตีผุงเข้าให้เจ้าพรานเด็กหนุ่มปากเปราะตะแคงเคเก้ไปพักพวกทุกคนยกเว้นระพินหัวเราะกันครื้นชิบหายไอ้เซยกูคือนกกุงเกงในแหม่มมาคล้องคออย่างมึงว่าวิชากูก็บินกลับไปหาจานหมดเท่านั้นเองซวยกันลุดหม้อไปสิบชาติกูจะเอาไว้ลงยันอักขระชั้นต่ำแทนธงอีเป๋อเจอหน้าไอ้ผีนรกนั่นเมื่อไรก็ไล่เอาปากหัวมันรับรองนั่งโดเป็นท่อนไม้อยู่อย่างงี้แหละไม่มีวันลุกขึ้นมาแผลงรีดได้อีกเลยแต่ไม่รู้จะขโมยได้ตอนไหนต้องเอาตัวที่ถอดใหม่ๆยังไม่ทันซักซะด้วยสิเออใครรับอาสาไปขโมยถอดไหมกูได้มั่งล่ะฮะโอ้ก็จะยากอะไรล่ะลุงก็ไปขอแหม่มสักตัวนึงแหม่มคงให้นะเกิดบอกมาพลางหัวเราะบุญคำตาเขียวปัดโธ่ไอ้ลูกอีเห็นเสือกไปบอกขอกุ้งเกงในตัวที่แหม่มกำลังใส่อยู่กูก็โดนแหม่ตีนแหม่มทีบกระเด็นออกมาเท่านั้นเห็นมีอยู่คนเดียวเท่านั้นอ่ะที่จะไปเอามาให้กูได้รายนี้ไม่ต้องขอให้เสียเวลาด้วยถอดมาเฉยๆก็ยังไหววะใครล่ะพี่คำจันถามก็นายกูสิวะนายระพินนั่นแหละสำคัญว่านายจะไม่ถอดมาให้กูเท่านั้นแหละคงถอดเอาไว้ซะเองมั้งพรานใหญ่สะบดอะไรออกมาคำหนึ่งเอามือผลักหน้าบุญคำผงะไปคราวนี้ประเดี๋ยวตัวเองก็ถูกถีบบ้างเท่านั้นแหละตะคำตะกี้นี่เห็นหน้าซีดเป็นผีมาตอนนี้ทะลึ่งโลนอีกละเสียแรงไว้ใจเห็นว่าเป็นผู้ใหญ่อยู่ทั้งคนไอ้เราเองหรือก็เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ฝากให้ช่วยดูแลเป็นหูเป็นตาให้ดันเสือกนอนหลับซะนี่ฉันเผลอตัวสิคืนเดียวเท่านั้นแหละคนของเราตายไปสองคนหวังพึ่งอะไรไม่ได้เลยดีแต่ตลกโลนหน้าทะเล่นไม่เป็นเรื่องบุญคำหน้าจ่อยไปในทันทีแล้วหุบปากเงียบเมื่อนึกถึงภาพการตายของมวนและวงซึ่งเป็นความสะเทือนใจของทุกคน

ทางด้านนายจ้างอเมริกันทั้งหมดขณะนี้ปฏิบัติภารกิจในตอนเช้าอย่างเร่งรีบแข่งกับเวลาที่สุดเพื่อสำหรับเตรียมเดินทางเคลื่อนย้ายกะเหรี่ยงผู้บาดเจ็บคือเสอเอิงได้รับอาหารเหลวมื้อแรกแล้วจากเครื่องเรชั่นของฝ่ายนายจ้างลักษณะของมันกระชุ่มกระชวยและอาการก็ดีขึ้นจนพอที่จะแน่ใจได้ว่าภายในอาทิตย์เดียวของการพักผ่อนทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นปกติเรียบร้อยและสำหรับวันนี้ก็คงจะร่วมเดินทางไปกับคณะทั้งหมดได้โดยการต่อแคร่และให้สหายของมันสองคนช่วยกันแบกหามไประหว่างเตรียมเก็บของไปพลางและกินอาหารกระป๋องไปพลางฝ่ายนายจ้างสังเกตไปยังรพินและลูกน้องของเขาที่ล้อมวงกันอยู่อีกทางหนึ่งตลอดเวลาเห็นคนเหล่านั้นอยู่ในลักษณะหารือกันอย่างเคร่งเครียดผิดไปจากปกติทุกครั้งที่เคยเห็นทำยังไงเราถึงจะรู้ได้ว่าอะไรเป็นความคิดของพวกเขาขณะนี้นะสไตลีพึมพำออกมาเบาๆกับลูกน้องฝ่ายตนและเชิดพุทธผู้ร่วมกลุ่มอยู่ด้วยสังเกตดูไอ้เสือนั่นก็สะเทือนไม่ใช่น้อยทีเดียวนะในการตายของลูกหาบสองคนเพียงแต่เก็บซ่อนทุกสิ่งทุกอย่างไว้ไม่ให้เราเห็นเท่านั้นดูท่าทางหงุดหงิดหัวเสียมากทีเดียวแต่ก็ซ่อนความรู้สึกได้เก่งเหลือเกินคิดว่าฉันไม่เชื่อว่าเขาจะเปิดเผยความจริงจากเรื่องที่เกิดขึ้นให้เราฟังทั้งหมดนะจะต้องมีอะไรที่ซ่อนเร้นปิดบังเราอยู่แน่ๆเชียวคริสติน่ากระซิบตาหล่อนจับเขม็งไปยังกลุ่มนั้นอย่างใคร่ครวญแต่แล้วพอหันมาทางหัวหน้าคณะอย่างบังเอิญก็เห็นด็อกเตอร์สแตนลีย์มองหล่อนอยู่ก่อนแล้วสบตากันแวบเดียวหล่อนอ่านความในของหัวหน้าคณะออกสั่นศีรษะปฏิเสธโน no. อาจารย์ใหญ่ฉันก็ไปยุ่มย่ามอะไรกับเขาในขณะนี้เลยค่ะบรรยากาศมันไม่ให้เสียเลยฉันรู้ดีว่าเวลาไหนบ้างที่ฉันพอจะเรียบเคียงเข้าไปใกล้เขาได้แต่คงไม่ใช่ตอนนี้ล่ะค่ะ

ถ้างั้นเบลถ้ามีเหตุผลที่จะเฉียดเข้าไปหาเขาได้อย่างน้อยก็มีเรื่องของกะเหรี่ยงไซเอิงเป็นเครื่องบังหน้าลองเข้าไปร่วมวงกับเขาหน่อยสิอิซาเบลห่อไหลลงปฏิเสธอีกคนนึงไม่เหมาะหรอกค่ะอาจารย์สำหรับฉันยิ่งมีภาษีเลวกว่าคริสติน่าสิดีไม่ดีหมอนั่นอาจจะตะเพิดไล่ฉันออกมาไม่ทันเขายิ่งอารมณ์ขุ่นมัวอยู่ด้วยถ้างั้นก็มีเหลืออยู่คนเดียวเท่านั้นที่จะเข้าไปได้ในตอนนี้สแตนลีย์กล่าวแล้วก็หันไปทางเชิดบุตรบุตรคุณนั่นแหละลองเข้าไปฟังหางเสียงดูสิผมเชื่อว่าเขาคงไม่มีอะไรปิดบังคุณหรอกเพราะคุณเป็นคนไทยพวกเดียวกับเขาแล้วก็สังเกตดูว่าเขาจะให้ความรักความไว้วางใจคุณมากที่สุดตกลงครับผมเข้าไปเองก็ได้พันรีหนุ่มรับคำง่ายๆพร้อมกับลุกขึ้นยืนภายหลังใช้ส้อมตักเนื้อกระป๋องใส่ปากเป็นคำสุดท้ายคริสติน่าร้องบอกมาว่ารอเดี๋ยวพร้อมกันหล่อนก็หันไปฉวยได้ M16 สองกระบอกเสียบแมกกาซีนบรรจุลูกพร้อมยื่นส่งให้เชิดบุตรนี่เอาปืนสองกระบอกนี่ไปให้เขาด้วยแล้วกันมันเป็นหน้าที่ของเขาเองแหละที่จะมอบให้พวกเขาคนใดคนหนึ่งถือระหว่างเดินทางเชิดบุตรรับ M16 แบบพลร่มทั้งสองกระบอกมาถือไว้และมองหน้าคริสหัวเราะฮึ่ยนี่คุณน่ะทำเสียในความรู้สึกของระพินอยู่อย่างนึงนะคริสเกี่ยวกับ M16 ระบบ2ระบอกเนี่ยคุณฉลาดเกินไปแต่บางทีมันก็กลายเป็นความโง่เหมือนกันเมื่อไปใช้ความฉลาดนั้นกับคนที่เขาก็ฉลาดเท่าๆกับคุณแม่ผมทองเบิกตาตื่นงุนงงเอ๊ะคุณว่าอะไรฉันไม่เข้าใจนะบุตรก็เมื่อวานนี้ไงตอนที่เราประชุมตกลงกันว่าให้นำเอา M16 สองกระบอกนี้ออกมาเพื่อพร้อมที่จะใช้งานได้ในระหว่างที่พวกเราทั้งหมดยังอยู่ในเขตอันตรายจากโขลงช้างทางฝ่ายเราเสนอกับเขาไปเองว่าให้มอบปืนสองกระบอกนี่ไปไว้ที่พวกเขาแต่คุณจำได้ไหมคุณเองนั่นแหละเป็นคนตั้งเงื่อนไขไว้ว่าจะมอบให้ฝ่ายเขาไปเฉพาะเวลาออกเดินทางเท่านั้นพูดง่ายๆก็คือขอแรงให้พวกเขาแบกไปแต่เมื่อถึงที่พักหรือในเวลากลางคืนคุณก็สั่งให้เขานำปืนทั้งสองกระบอกมามอบคืนไว้ที่พวกคุณคุณคิดบ้างไหมระพินจะรู้สึกยังไงเขาต้องคิดว่าพวกคุณน่ะไม่มีความไว้วางใจเขาอยู่ตลอดเวลานั่นแหละซึ่งมันไม่ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นเลยกลับใดก็ตามที่พวกเราก็ยอมรับแล้วว่าในป่าเราจะต้องพึ่งเขาหมดทุกอย่างโอ้คริสติน่าร้องเบาๆหน้าเสียไอ้ที่ฉันสั่งไปอย่างนั้นฉันก็ไม่ได้มีความหมายไกลไปถึงเพียงนั้นหรอกมันจะผิดแปลกหรือมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบต่างกันยังไงล่ะวุฒิอ่ะสมมุติว่าเวลากลางวันระหว่างออกเดินทางปืนสองกระบอกนี่อยู่ในมือของฝ่ายเขาแล้วเวลาหยุดพักนอนฉันเรียกปืนให้มาเก็บรักษาไว้ที่เราถ้าฉันกลัวว่าปืนทั้งสองกระบอกนี่จะกลับมาเป็นอันตรายใดๆกับฝ่ายเราแล้วก็มันเรื่องอะไรที่เราจะมอบให้เขาไปยึดถือไว้ในเวลากลางวันผลมันไม่เห็นจะแตกต่างกันสักนิดนี่คุณไอ้ที่ฉันสั่งให้เอามาคืนตอนถึงที่พักก็เพราะเหตุว่ามันเป็นปืนอัตโนมัติและคงจะไม่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเขาตลอดเวลาพวกลูกหาบคนใดคนหนึ่งอาจจะไปหยิบฉวยดูเล่นโดยไม่รู้กลไกของมันซึ่งอาจจะเกิดเหตุขึ้นได้ฉันป้องกันในเรื่องนี้ต่างหากล่ะคุณไม่ใช่ว่าระแวงไปว่าพวกนั้นจะใช้ปืนทั้งสองกระบอกนี่มาทำการยึดอำนาจอะไรเราระหว่างทางหรอกเพราะถ้าจะทำอย่างนั้นเขาก็ทำได้ตลอดเวลาอยู่แล้วคุณก็คิดมากไปเองอาวุธตัวของนายฮันเตอร์คนนั้นฉันไม่เห็นเขาแสดงอะไรเลยที่ฉันสั่งไปอย่างนั้นโถคุณคนฉลาดใครเขาจะแสดงความไม่พอใจอย่างใดให้คุณเห็นเล่าแต่ขอให้คุณรู้เถอะว่าการวางกำหนดกฎเกณฑ์ของคุณไว้เช่นนั้นเกี่ยวกับปืน M16 กระบอก2กระบอกเนี่ยมันไม่ได้สร้างความรู้สึกที่ดีแก่ตัวเขาเลยโอเคเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เองดร.สแตนลีย์โบกมือร้องตัดบทมาเบาๆผมอีกคนนึงที่จะยืนยันได้ตามที่คริสติน่าว่าเราน่ะไม่ได้มีเจตนาอะไรทั้งสิ้นน่ะอาวุธคุณเอาปืนสองกระบอกนั่นไปมอบไว้ให้เขาบอกด้วยว่าขอให้ฝ่ายเขาเก็บรักษาแล้วก็ดูแลรับผิดชอบตลอดระหว่างการเดินทาง
ไม่ต้องนำมาคืนให้เราในเวลาพักวางแคมป์ไม่มันเสียเวลาหรอกไอ้ที่ผมไม่ได้ส่งปืนสองก็บอกนี่คืนกลับไปตอนที่คอปเตอร์มาส่งของให้แก่เราที่ทุ่งโล่งเหนือซับบอนก่อนจะไต่หน้าผาขึ้นมาก็เพราะคิดสังหรณ์อยู่ว่าเราอาจจำเป็นต้องใช้มันก็ได้ไม่งั้นก็ไม่หิ้วไม้เป็นภาระหรอกคุณครับผมก็หวังงั้นไม่เห็นจำเป็นสักนิดที่จะต้องให้ฝ่ายเขาถือปฏิบัติว่าเช้ามาเบิกไปแบกเย็นต้องนำส่งมอบคืนยุ่งยากกว่าเปล่าไม่เห็นว่าจำเป็นจะต้องมอบให้ฝ่ายเขาไปแล้วก็มอบไปให้ซะเลยทางด้านคุณเกิดจำเป็นต้องใช้งานเมื่อไหร่ก็ค่อยเรียกกลับคืนมาเพราะเขาเองก็คงไม่คิดจะใช้มันหรอกนอกจากสะพายสำรองไว้ให้พวกคุณวิ่งเข้าไปหยิบฉวยได้ง่ายไงๆก็ดีกว่าแพ็คลงหีบห่อไว้เชิดวุฒิพูดขรึมๆแต่ซ่อนยิ้มไว้ในสีหน้าอย่างไม่คิดเขาต้องการให้ M16 ทั้งสองกระบอกนี้ไปอยู่ในมือของฝ่ายรพินมานานแล้วนับตั้งแต่เห็นว่าฝ่ายอเมริกันไม่ยอมส่งกลับคืนไปขณะที่คอปเตอร์มาส่งของให้เมื่อเหตุการณ์ยังปกติไม่มีอะไรร้ายแรงนักอเมริกันกลุ่มนี้ยังรักษาเหลี่ยมคูอยู่ไม่น้อยเหมือนกันตามวิสัยที่เคยได้รับการอบรมกันมาเกี่ยวกับงานลับโดยถือหลักในข้อที่ว่าฝ่ายของตนจะต้องไม่ลาหลวมและจะต้องเหนือกว่าอยู่เสมอแต่ในที่สุดพอวิกฤตการณ์มันเกิดขึ้นชนิดไม่มีอะไรมาเป็นหลักประกันได้ว่าแม้ชีวิตของพวกตนเองก็ยังไม่ทราบว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปจากภัยมืดที่ไม่เกี่ยวข้องกับคณะซึ่งมาด้วยกันเลยหากแต่เป็นภัยจากป่าดิบระเบียบหรือวิธีการเพื่อจะรักษาความปลอดภัยที่เคยได้รับการฝึกอบรมมาก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ความจริงใจรักใคร่สามัคคีและความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันต่างหากที่จะช่วยทุกคนรอดพ้นจากภาวะคับขันไปได้วันเวลาที่ผ่านไปตลอดจนเหตุการณ์ร้ายๆที่หมุนเวียนมาให้ผ่านพบทำให้อเมริกันทั้ง4คนต้องเปลี่ยนแผนเดิมของตนเองหมดสิ้นไม่อาจจะวางมาดหรือไว้ชั้นเชิงอย่างใดต่อไปได้หรือถ้ายังคิดที่จะกระทำอยู่ก็โง่เต็มทน

ก่อนที่เชิดวุฒิจะผละตรงไปยังกลุ่มของระพินและพรานพื้นเมืองพวกนั้นคริสติน่าก็ก้าวเข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเอื้อมมือจับแขนนายทหารหนุ่มไว้สายตาของหล่อนร้อนรุ่มวิงวอนนี่วุฒิถ้าหากว่าระพินจะเกิดเข้าใจผิดหรือไม่พอใจอะไรฉันในบรรดาพวกเราทั้ง4คนนี้ไม่มีใครจะเป็นตัวแทนเพื่อเจรจาทุกสิ่งทุกอย่างกับเขาได้ดีไปกว่าคุณซึ่งเป็นคนชาติเดียวกันแต่ฉันก็สังเกตเห็นว่าเขามีความรู้สึกที่ดีต่อคุณมากทีเดียวตรงข้ามกับฝ่ายฉันซึ่งเขาจะต้องระมัดระวังตัวอยู่เสมอไม่ว่าจะพูดอะไรออกมาสักคำไม่ต้องห่วงหรอกคริสวันนี้เป็นหน้าที่ของผมเองเชิดบุตรยิ้มให้แล้วฉวยโอกาสจับแก้มคริสติน่าเล่นดื้อพร้อมกับผลักไปรพินกับลูกน้องใกล้ชิดทุกคนพากันเงียบกริบลงทันทีเมื่อเชิดวุฒิเดินเข้ามาหยุดอยู่ที่วงนั้นนายทหารหนุ่มยิ้มให้กับพรานใหญ่ส่งปืนยิงเร็วทั้งสองกระบอกให้เอายึดไว้เลยเป็นโอกาสของพวกเราแล้วพวกนั้นทูลหัวให้ผมนำมาส่งมอบให้กับคุณไม่ต้องเอาไปคืนแล้วทั้งสองกระบอกลูกเต็มมาตราในแมกกาซีนและถ้าต้องการกระสุนอีกเมื่อไหร่ก็เบิกเอาได้เต็มที่จากคลังกระสุนกลางลูก M16 ก็มีแยะทีเดียวพวกขนกันมาราวก็จะไปรบกับใครงั้นแหละกระพินรับมาอย่างไม่สนใจอะไรนักเพียงแต่ชำเลืองดูคันบังคับการยิงเห็นว่าทั้งสองกระบอกอยู่ในจังหวะห้ามไกลเรียบร้อยดีก็วางไว้ข้างๆตัวยังไม่กำหนดชัดลงไปในขณะนั้นว่าจะมอบให้คนของเขาคนใดสะพายไปแต่พวกพรานพื้นเมืองมองปืนกลแบบล่าสังหารนั่นตาเป็นมันนึกแล้วยังไงยังไงซะนายทหารก็ต้องหาอุบายเอาปืนสองกระบอกนี่มาให้พวกบุญคำจนได้นั่นแหละมิอย่างนะตอนที่ไอ้แมงปอนมาส่งของให้แทนที่จะส่งปืนสองกระบอกนี่คืนกลับไปซะไม่ต้องเป็นภาระแบกให้หนักเพราะมีปืนล่าสัตว์ใหญ่ส่งมาให้แทนแล้วกลับไปหอบมาด้วยมีหนำซ้ำยังให้มัดเข้าหีบซะอีกเพราะพวกตัวเองก็ไม่มีใครคิดสะพายปืนคนละสองกระบอกบุญคำพูดขึ้นเบาๆอย่างยินดีเชิดวุฒิขยิบตาให้เธอหน้าถึงยังไงพวกนั้นก็ไม่มีทางเหนือเมฆไปกว่าพวกเราหรอกลงอยู่กลางดงดิบแบบนี้ซะอย่างต่อให้มีวิทยุติดต่อกับกองบัญชาการของเขาได้เครื่องนั้นอีกเครื่องนึงก็เถอะแล้วนายทหารหนุ่มก็แตะไหล่ระพินผู้นั่งขัดสมาธิอยู่หย่อนกายลงใกล้ๆแผ่วเสียงลงพูดอย่างตรงไปตรงมานี่คุณระพินพวกนั้นส่งผมมาสอดแนมว่าตอนนี้พวกคุณกำลังปรึกษาหารือหรือมีท่าทียังไงต่อไปถ้าคิดว่าผมเป็นฝ่ายเดียวกับคุณพอที่จะไว้วางใจได้ก็บอกให้ฟังบ้างนิดรับรองได้ว่าอะไรที่คุณไม่ต้องการให้อเมริกันพวกนั้นรู้ผมก็จะปิดไว้กระพินสบตาบุตรชายของท่านนายพลผู้ซึ่งถูกชะตากับเขาตั้งแต่แรกพบเชิดวุฒิมีดีอะไรอยู่อย่างก็ตรงที่เป็นกันเองเปิดเผยกล้าหาญตรงไปตรงมาแบบลูกผู้ชายชาติทหารและมีวิญญาณความเป็นไทยแท้ทำให้เกิดความสนิทใจและรักใคร่เหมือนน้องชายคนหนึ่งแม้ว่าหน้าฉากเบื้องนอกต่อหน้าอเมริกันทั้ง4คนเขาจะแสดงว่าไม่สนใจหรือสนิทสนมอะไรกับเชิดวุฒิเป็นพิเศษก็ตามพวกนั้นสงสัยอะไรผมเลยครับคุณบุตรความจริงก็ไม่ได้สงสัยหรือไม่ไว้วางใจอะไรคุณหรอกเพียงแต่เขารู้สึกกันว่าเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นนี่นะคุณน่าจะรู้ตื้นลึกหนาบางอะไรมากไปกว่าเท่าที่บอกกับเขาไปแล้วเขาก็พากันกังวลมากแล้วก็อยากจะรู้ว่าอะไรเป็นความคิดของคุณในขณะนี้เนี่ยรู้สึกว่าพวกเขาจะเป็นพวกขี้สงสัยกันซะจริงนะคุณวุฒิอ้าวก็พวกจารบุตรจารสตรีทั้งนั้นนี่คุณก็รู้อยู่แล้วแต่ละคนก็ฉลาดเราก็กรดไม่เห็นเลยว่าเดี๋ยวนี้นะพวกนั้นเปลี่ยนท่าทีไปยังไงมั่งเขาพยายามจะใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณให้มากที่สุดแต่จะจริงใจแค่ไหนนะผมไม่รับรองนะคุณและเชิดวุฒิก็พูดเป็นภาษาอังกฤษด้วยสำเนียงต่ำๆเพื่อไม่ให้พวกพรานพื้นเมืองรู้ว่าคุณรู้ตัวแล้วหรือยังขณะนี้นะหัวหน้างานของเขาสั่งลูกน้องสาวทั้งสองคนให้คอยประกบตัวคุณไว้อย่างใกล้ชิดที่สุดทีเดียวผมคิดว่าโดยคำสั่งนั้นแม่ผมแดงกับแม่ผมทอง
จะต้องคอยเอาใจคุณทุกอย่างแม้แต่ว่าอย่าพูดเลยพูดแล้วมันเสียวท้องน้อยของผมเองถ้าผมเป็นคุณในขณะนี้ก็มองเห็นสวรรค์ลิบๆแล้วล่ะไอ้จะบุกเนินหญ้าสีแดงหรือสีทองเฮ้ยสบายมากทางมันสะดวกตลอดนะคุณระพินขมวดคิ้วนิดหนึ่งบุญคำสะกิดที่เข่าของเชิดบุตรพร้อมกับกระแอม นี่นายทหารเชิดบุตรนายน่ะเป็นคนไทยนะแล้วก็พูดอยู่กับคนไทยทำไมจะต้องพูดภาษาไอ้ตาน้ำเข่าด้วยพูดให้พวกบุญคำฟังรู้เรื่องมั่งฮิฟุตฟิตฟอไฟตกกระไดขาหักฟังเลยคำไม่สบายหูเลยพับเผยเชิดบุตรยิ้มเอาศอกกระทุ้งสีข้างพรานเท่านักเสือกสอดยอดสับปะดนตัวยงเฉยก่อนเถอะนะลุงคำแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันฉันมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังโดยเฉพาะคนอื่นรู้ไม่ได้เรารู้กันสองคนเท่านั้นอะระหว่างลุงกับฉันอะบุญคำชักสนใจทำตาโตมองหน้าแต่เชิดวุฒิละความสนใจซะหันไปมองระพินตามเดิมพรานใหญ่ถามเหมือนกระซิบเพื่ออะไรกันครับคุณวุฒิหัวหน้างานน่ะเขาวางแผนอะไรกับผมอ้าวคุณก็ใช้ผู้หญิงล่อไงเพื่อล้วงทุกสิ่งทุกอย่างจากคุณน่ะดิโดยเฉพาะเมื่อรู้อยู่แล้วว่าชีวิตหรือความสำเร็จทุกอย่างในงานของพวกเขาขึ้นอยู่กับคุณคนเดียวถ้าคุณเบี้ยวสักอย่างเดียวเท่านั้นพวกเขาก็ลำบากดร.สแตนลีย์น่ะกลัวใจคุณมากนะในกรณีที่คุณไม่ค่อยจะพูดอะไรนี่แหละคุณยิ่งหนึ่งเฉยมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งรู้สึกลำบากใจมากเท่านั้นก็เลยใช้ให้เบลกับคริสติน่าทอดสนิทอ่อยเหยื่อไว้เรื่อยไงจอมพรานถอนใจยาวๆพร้อมกับสายศีรษะแช่มช้าพวกนี้เข้าใจผิดจริงๆครับเขาไม่รู้แก่นแท้ของผมหรอกถ้าคุณมีโอกาสจะพูดให้เขาเข้าใจได้ก็โปรดบอกเขาเถอะครับว่าคนชื่อระพินไพรวันน่ะมีเกียรติยศอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือความซื่อสัตย์สุจริตต่องานในหน้าที่ไม่จำเป็นที่เขาจะต้องมาวางแผนอะไรกับผมไม่เสียเวลาหรอกแต่การที่จะแสดงความเป็นมิตรแสดงน้ำใจไมตรีด้วยน่ะเป็นสิ่งที่ดีอยู่และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าแผนงานของเขาสำเร็จแล้วจะได้คิดหักหลังพวกผมเท่านั้นพวกเขารู้สึกอึดอัดใจในความเงียบๆเฉยๆของผมก็อึดอัดใจที่เขามีวิทยุสามารถติดต่อกับหอบังคับการของเขาได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเคลื่อนไหวไปไหนมันแสดงว่าเราตกอยู่ในสายตาของพวกเขาตลอดเวลาไอ้การส่งกำลังบำรุงสามารถจะส่งลงมาเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งสิ้นรวมทั้งคำสั่งลับต่างๆเอาเถอะผมก็อยากจะดูเหมือนกันว่าเครื่องวิทยุของเขาจะใช้งานไปได้นานอีกสักเท่าไหร่นี่ก็ยังอุ่นใจอยู่มั่งที่มีคุณเชิดวุฒิแทรกซึมอยู่ในพวกเขาอยู่คนถึงยังไงเราก็เลือดไทยด้วยกันไม่งั้นผมจะหนักใจกว่านี้อีกมากเลยครับคุณอภินผมแน่ใจนะว่าโดยน้ำใสใจจริงและความรู้สึกของแต่ละบุคคลก็ทั้ง4คนนั่นแหละเดี๋ยวนี้นะเขานิยมนับถือน้ำใจคุณมากทีเดียวเว้นไว้อย่างเดียวเท่านั้นแหละถ้าหากมีคำสั่งลับจากเบื้องบนสั่งลงมาก็คงจะต้องถือคำสั่งเป็นใหญ่ก็บอกแล้วไงพวกสายลับซะอย่างแต่ให้ตายเถอะผมน่ะไม่ห่วงเลยสักนิดก็มองเห็นอยู่ชัดๆแล้วว่าทั้ง4คนน่ะมันก็ไอ้ลูกไก่ในกำมือคุณสำหรับกลางป่าแบบนี้เมื่อคืนนี่ขาดคุณซะคนเดียวพวกนี้น่ะมันตกใจซะยิ่งกว่าอะไรแต่ละคนน่ะเรียกหาคุณเสียงหลงเต้นเร่ากันไปหมดเชียวแล้วเชิดวุฒิก็กลับมาพูดไทยอีกครั้งให้พรานพื้นเมืองทุกคนที่นั่งล้อมวงอยู่ได้ยินว่าแต่กำลังปรึกษาอะไรกันอยู่ผมรู้สึกว่าคุณจะไม่สบายใจเป็นอย่างมากนะระพินฝืนยิ้มโถคุณพุทธผมจะสบายใจได้ยังไงล่ะคุณในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนน่ะแล้วลูกน้องผมก็ตายไป2คนเพิ่งฝังไปหยกลูกหาบ10คนที่ผมคัดตัวมาเหล่านี้นะล้วนเป็นเด็กน้องน้ำแห้งใกล้ชิดสนิทสนมกับผมทั้งนั้นทุกคนมีฝีมือดีใจถึงผมไม่คิดเลยนะว่าเดินทางมายังไม่ทันถึงไหนก็ต้องเสียเข้าไปแล้วถึง2คนภายในคืนเดียว
ี่ผมกำลังปรึกษากันอยู่ว่าจะรับมือเหตุการณ์ข้างหน้ากันยังไงดีเกี่ยวกับไอ้ผีดิบลึกลับตัวนั้นกับขลุ่มของไอ้งาดำซึ่งมีอะไรเกี่ยวพันกันอยู่ใช่ไหมคุณครับคุณบุตรพฤติการของมันไม่ใช่เรื่องของการบังเอิญหรอกแต่เป็นการส่อเจตนาที่จะเล่นงานเราให้พินาศทั้งคณะเต็มไปด้วยแผนการเล่ห์กลชั่วร้ายเป็นอุปสรรคสกัดขวางการเดินทางของเราซะละเหนือกว่าอะไรทั้งหมดก็คือมันมีเจตนาท้าทายลองดีผมโดยตรงอ่ะเชิดวุฒิจ้องหน้าเขาคุณปิดผมยอมรับนะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลี้ลับมหัศจรรย์น่าขนลุกแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเกินความสามารถของคุณไปได้เรื่องร้ายอย่างเมื่อคืนจะไม่เกิดขึ้นและลูกหาบสองคนก็คงจะไม่ตายถ้าหากคุณเป็นปกติสภาพดีโดยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไปซะก่อนจอมพรานเอามือกุมขมับผมเนี่ยเจ็บใจตัวเองจริงๆเลยคุณบุตรแล้วก็ยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดของผมเองแหละคุณพินไอ้การเจ็บไข้ได้ป่วยของคุณนะมันไม่ใช่ความผิดพลาดมันเป็นสิ่งพ้นวิสัยพวกนั้นก็หารือกันแล้วเหมือนกันลงความเห็นว่าต่อไปนี้พวกเขาจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพของคุณให้มากที่สุดจะปล่อยให้เกิดจับไข้หมดสติไม่ได้อีกเลยคุณเองก็พยายามจะซ่อนจุดอ่อนนี่ไว้โดยไม่ยอมให้เขาเห็นแล้วมันก็เกิดเหตุร้ายแรงขึ้นจนได้สรุปผลของการหารือของฝ่ายโน้นก็คือเขาจะช่วยกันระมัดระวังเรื่องสุขภาพของคุณเพื่อให้คุณทำหน้าที่ระวังภัยให้กับพวกเขาความจริงถึงคุณจะป่วยสักคนเดียวลูกน้องมือดีของคุณก็ยังอยู่อีกทั้ง4คนบุญคำจันเกิดเซยไม่น่าจะเล็ดลอดเข้ามาเล่นงานพวกเราได้เลยไอ้ระหว่างเกิดเหตุนะเป็นเวรดูแลของบุญคำครับคุณบุตรเขาบอกตามตรงโครงศีรษะอยู่ไปมาไอ้ก่อนที่ผมจะไม่ได้สติไปอ่ะผมก็กำชับบุญคำไว้แล้วให้คอยระวังแต่ตานี่ก็ดันเผลอหลับไปจนได้บอกว่าเหมือนถูกมนต์สะกดโถนายก็ไอ้สองคนที่คอหักไปน่ะก็นั่งหลับยาเหมือนกันไม่งั้นก็ไม่ถูกกระยุ่มคอลากไปทิ้งหรอกบุญคำบอกแล้วว่ามันจะต้องเกิดจากอำนาจอะไรสักอย่างหนึ่งที่มาครอบงำไว้ทำให้พวกเราน่ะหลับเป็นตายกันไปหมดตามปกติแล้วนายก็รู้ว่าพวกบุญคำน่ะต่อให้หลับอยู่แม้แต่มดสักตัวถ้ามันเดินเข้ามามุ่งร้ายพวกเราก็ยังตื่นทันแต่นี่เป็นไงมันไม่รู้สึกตัวกันไปหมดเลยตาพรานเท่าบนอู้อี้แล้วสะบดสาบแช่งอยู่ในลำคอฟังไม่ได้สับก่อนที่เชิดบุตรจะซักถามอะไรต่อไปนั่นเองระพินก็จับแขนไว้จ้องหน้าอย่างเป็นห่วงคุณเชิดบุตรเข้ามานี่ก็ดีแล้วผมอยากทราบว่าคุณมีพระเครื่องรางติดตัวเข้าป่ามาคราวนี้ด้วยหรือเปล่าอีกฝ่ายทำหน้างงยังไม่เข้าใจอะไรนักแต่งัดสร้อยสแตนเลสที่แขวนพระเครื่องไว้องค์เดียวออกมาให้ดู

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

37ระพินชะโงกหน้าเข้าไปใกล้ใช้มือประคองพระเครื่องที่ล้อมกรอบไว้ด้วยโลหะยาวธรรมดาไว้ด้วยโลหะขาวธรรมดาดูผาดผาดว่าเป็นสิ่งที่พื้นๆปราศจากราคาค่างวดนั้นขึ้นพิจารณาอย่างละเอียดที่สุดวัตถุนั้นทำด้วยเนื้อว่านสีดำสนิทเป็นรูปพระภิกษุชราภาพนั่งสมาธิส่วนสูงเพียงนิ้วเศษๆเท่านั้นลักษณะทั่วๆไปเกือบจะไม่มีความน่าสนใจอะไรเลยทั้งสิ้นองค์พระเครื่องนั้นก็เลี่ยมโลหะไว้สภาพหยาบๆคือเลี่ยมเป็นกรอบเฉพาะด้านข้างเปิดส่วนหน้าและหลังโดยไม่มีวัตถุอื่นหุ้มทั้งสิ้นผิวของเนื้อว่านอันเป็นองค์พระภิกษุชราจึงเสียดสีสัมผัสกับบริเวณทรวงอกของผู้แขวนอยู่ตลอดเวลาจนเกลี้ยงและสึกแทบมองไม่เห็นองค์ได้ถนัดนักนอกจากเขาโครงเดิมเท่านั้นสภาพของสร้อยสเตนเลสและองค์พระเท่าที่พรานใหญ่พินิจดูในขณะนี้บอกได้ในทันทีถึงความเคารพบูชาและศรัทธาเลื่อมใสของผู้สวมใส่ชนิดที่ใช้ติดตัวอยู่ตลอดเวลาแทบจะไม่มีการถอดออกเลยและได้ใช้ติดตัวมานานพอสมควรทีเดียวเขาเหลือบดูหน้าเชิดบุตรซึ่งก็มองเห็นอยู่ก่อนและซึ่งก็มองเขาอยู่ก่อนแล้วเช่นกันคุณคงจะผิดหวังมากใช่ไหมคงนึกว่าอย่างน้อยๆคุณคงจะเห็นสร้อยทองคำหนักหลายๆบาทและพระที่ผมใช้ประจำตัวก็คงจะหุ้มทองคำอารามไปหมดเป็นพระเครื่องชนิดเช่ากันราคาแพงๆนับแสนๆล้านๆถ้าอย่างนั้นแล้วก็ขอให้คุณรู้ไว้ด้วยนะว่าคนอย่างผมถึงแม้จะนับถือศาสนาแต่ผมก็ไม่ใช่พวกบ้าพระเครื่องหรือสนใจมาก่อนทั้งนั้นมีหนำซ้ำสมัยก่อนๆนี่ก็ไม่เคยเชื่อถือซะด้วยซ้ำจนกระทั่งมาประสบเหตุการณ์เข้ากับตนเองหลายๆครั้งจากอภินิหารที่ท่านสำแดงให้เห็นชัดๆกับตาผมก็เลยต้องยึดถือท่านเป็นสรณะที่พึ่งในทุกสถานการณ์ที่เข้าตาร้ายแล้วก็เลยนิมนต์ท่านติดตัวไว้องค์เดียวเท่านั้นไม่เคยให้ห่างตัวเลยไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนตามปกติโดยทั่วไปแล้วต่อให้คนใกล้ชิดผมสักเพียงไหนก็จะไม่รู้หรอกว่าผมมีพระอยู่องค์เดียวซึ่งผมเชื่อในพุทธคุณมากที่สุดแล้วก็นิมนต์ท่านไว้กับตัวเสมอดูผาดๆคนทั่วไปจะคิดว่าผมไม่สนใจอยู่กับเรื่องชนิดนี้ผมก็นึกแปลกใจนะที่คุณมาถามผมวันนี้เลยออกมาให้ดูผมมีท่านอยู่องค์เดียวนี่เท่านั้นแหละคุณรพินและถึงไหนก็ถึงกันผมไม่เคยหวั่นเลยว่าแต่คุณเถอะชำนาญในพระเครื่องดูออกหรือเปล่าว่านี่เป็นพระอะไรรพินสั่นศีรษะช้าๆคุณวุฒิผมน่ะไม่ชำนาญในเรื่องพระเครื่องเป็นพิเศษหรอกคุณแต่ก็พอจะดูออกว่าเป็นอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ที่คุณแขวนอยู่นี่แล้วก็คิดว่าคุณใช้ไม่ผิดแล้วด้วยว่าแต่ได้มาจากไหนล่ะครับองค์นี้เช่ามาคุณพ่อหรือใครให้เชิดวุฒิหัวเราะเบาๆผมน่ะไม่เคยเช่าพระหรอกคุณรพินและคุณพ่อเองก็มีพระเครื่องดีๆอยู่มากจะมอบไปผมอยู่หลายองค์หลายครั้งแต่ผมก็ขอฝากท่านไว้ก่อนองค์นี้ผมได้มาจากมือของท่านอาจารย์ทิมเองก่อนที่ท่านจะมรณภาพไปไม่กี่เดือนเรื่องก็มีอยู่ว่าระหว่างไปราชการภาคใต้ผมแวะเข้าไปกราบหลวงพ่อทวดที่วัดช้างให้แล้วก็เลยแวะเข้าไปกราบเยี่ยมท่านอาจารย์ทิมที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่ในขณะนั้นคุยกันได้แค่ไม่กี่คำผมเห็นท่านอาจารย์จ้องหน้าผมอยู่ครู่แล้วถามว่าไปนมัสการหลวงพ่อทวดแล้วหรือยังผมว่าผมไปกราบบูชามาแล้วท่านก็หยิบหลวงพ่อทวดเนื้อว่านองค์นี้แหละส่งให้ผมโดยไม่พูดอะไรทั้งสิ้นตอนที่ผมได้รับมากับมือท่านเองผมก็รับมาโดยไม่ได้ศรัทธาอะไรนักหรอกคิดแต่เพียงว่าเมื่อได้รับจากมือท่านอาจารย์ทิมเองก็ถือว่าเป็นเรื่องมงคลสำหรับตัวเองขากลับออกมาจากวัดผมขับรถจิ๊บเลี้ยวโค้งคว่ำสามตลบคุณเชื่อไหมรถน่ะพังหมดทั้งคันแต่โชคดีที่ผมขับไปคนเดียวไม่มีใครอื่นนั่งอยู่ด้วยตัวผมไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่รอยขีดข่วนนอกจากตัวดำมิดหมีเพราะกระเด็นตกลงมาในปลักควายเท่านั้นแหละ
หลวงพ่อทวดห่อผ้าเช็ดหน้าอยู่ในกระเป๋าเสื้อผมในขณะนั้นองค์เดียวถึงงั้นผมก็ยังงงๆสับสนคิดว่าเป็นคราวเคราะห์ดีของผมเองซะมากกว่าอีตอนที่ผมขนหัวลุกชันไปหมดและศรัทธาบูชาท่านไว้เหนือหัวเป็นสรณะประจำตัวสูงสุดนี่สิครับคุณรู้ไหมเล่าไปแล้วก็เหมือนโกหกอ่ะก็ลองเล่าสิครับคุณบุตรก็ในสมรภูมิเวียดนามที่คุณระหว่างลาดตระเวนอยู่ในป่าเขตสู้รบตัวผมน่ะเหยียบกับระเบิดเข้าเต็มเปาแต่มันไม่ระเบิดเพราะผมคล้อยหลังรับก้อนหินใหญ่ไปห่างแค่สี่ห้าวาเท่านั้นละคุณไอ้มืดกับไอ้ขาวจีไออีกสี่คนเดินตามหลังผมมาแล้วก็เหยียบลงไปที่เดียวกับที่ผมเหยียบไว้ก่อนแล้วน่ะไอ้สี่คนน่ะเป็นหมูบะช่อไปเลยคุณชุดลาดตระเวนชุดนั้นผมรอดมาคนเดียวต่อมาอีก3วันในเขตสนามบินทหารหน่วยเชปเปอร์ลอบซุ่มเข้ามาโจมตีระหว่างการยิงกันนั้นน่ะไอ้คนนึงโผล่เข้ามาทางด้านหลังผมห่างไม่ถึง5วาพอผมเหลียวกลับมามันก็กดพรวดเข้าให้ด้วย AK-47 เต็มอกขนาดมือกลางตีนกลางอ่ะหลุดจากพื้นกระเด็นไปหงายท้องผมหมดสติไปประมาณชั่วโมงสิมาฟื้นอีกทีอยู่ที่โรงพยาบาลท่ามกลางผู้บังคับบัญชาของผมหลายท่านแล้วก็นายทหารอเมริกันอีกกลุ่มใหญ่ที่ยืนล้อมเฝ้าดูอาการอยู่ผมรู้สึกเจ็บยอกไปทั้งอกมีรอยกระสุนประมาณ 6-7 นัดกระแทกเป็นจ้ำจ้ำช้ำเขียวพราวไปหมดทั้งอกแล้วก็หน้าท้องเสื้อเครื่องแบบที่เข้ามาดูของผมอ่ะโอ้ยมันกระจุยไม่มีชิ้นดีเลยคุณผมนอนอยู่7วันวันแรกๆนะไอออกมาเป็นเลือดและแทบจะกินอะไรไม่ได้เลยแม้แต่น้ำเพราะมันเจ็บอกไปหมดแต่พออาทิตย์ให้หลังผมก็เข้าสนามรบได้อีกหลวงพ่อทวดในยุคนั้นน่ะผมเพียงแต่ห่อผ้าเช็ดหน้าใส่กระเป๋าเสื้อไว้เท่านั้นเองครับหลังจากนั้นผมก็ต้องอาราธนาขึ้นแขวนคอไว้ปาฏิหาริย์ของท่านในด้านพุทธคุณยังสำแดงให้ผมเห็นชัดๆอีกหลายครั้งนับไม่ถ้วนขนาดฐานล้อของเครื่องบินไม่ยอมกางออกเพราะเกิดอุบัติเหตุขัดข้องจากเครื่องบินตรวจการที่ผมขับคราวนั้นน่ะนึกว่าตายแน่แล้วล่ะน้ำมันใกล้จะหมดเต็มทีแก้ไขยังไงล้อมันก็ไม่ยอมกางออกเท่าแล้วเท่ารอดผมก็ได้แต่อาราธนาบอกท่านแล้วก็ร่อนลงทุ่งนาใกล้ๆรันเวย์เอาท้องเครื่องบินครูดไปกับพื้นคิดว่าระเบิดแง่แง่และตัวเองก็คงจะไหม้เป็นตอตะโกคาซาเครื่องนั่นแหละแต่กลับปรากฏว่าเครื่องไม่ระเบิดไฟไม่ลุกแต่ปีขวากระแทกต้นไม้หักสะบั้นหมุนติ้วผมรอดตายได้ตามเคยจนกลายเป็นมนุษย์มหัศจรรย์ของไอ้พวกนั้นไปก็หลวงพ่อทวดองค์นี้องค์เดียวเท่านั้นแหละครับผมถ้าไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนอกจากคุณพ่อแล้วก็เพิ่งจะเล่าความจริงให้คุณฟังเดี๋ยวนี้เองถ้าผมไม่เชื่อมั่นในองค์หลวงพ่อทวดองค์นี้แล้วก็ผมคงไม่กล้าเสี่ยงตายนำอเมริกันชุดนี้มากับคุณในการเดินทางครั้งนี้หรอกระพินค่อยๆบรรจงปล่อยพระเครื่องรางเพียงองค์เดียวที่เชิดวุฒแขวนคออยู่นั้นให้คืนกลับเข้าไปในอกเสื้อของเจ้าของตามเดิมคุณเป็นลูกที่หรือเปล่าล่ะครับผมหมายถึงว่ามีพื้นเพแหล่งกำเนิดอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่สร้างที่เสกที่ปลุกเสกหลวงพ่อทวดหรือเปล่าผมเกิดที่ปัตตานีครับคุณรพินแต่มาโตกรุงเทพบ้านต้นระกูนะอยู่ที่นั่นครับนานๆผมก็กลับไปเยี่ยมแหล่งเกิดสักครั้งหนึ่งถ้าเช่นนั้นผมก็วางใจได้แล้วล่ะคุณวุฒิบอกคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มตัวอย่างดีที่สุดไม่ต้องไปแสวงหาสิ่งอื่นอีกละว่าแต่มีบทอาราธนาพระเครื่ององค์นี้กำกับองค์พระอยู่ด้วยคุณจำหรือท่องได้หรือเปล่าล่ะเชิดวุฒิสันศีสักมองดูเขาอย่างฉงนนิดๆผมจำไม่ได้หรอกคุณรพินรู้สึกว่าจะมีคาถากำกับมาด้วยเหมือนกันท่านอาจารย์ทีมมอบให้ผมมาพร้อมกับองค์พระเครื่องแต่ผมทำหายลืมไปซะแล้วหรืออยู่แต่เฉพาะองค์ท่านเท่านั้นผมอาราธนาไม่เป็นหรอก
นอกจากคิดภาวนาอยู่ในใจระลึกถึงท่านเท่านั้นแหละคุณจอมพรานใหญ่ไม่กล่าวอะไรทั้งสิ้นในขณะนั้นล้วงกระเป๋าเสื้อหยิบสมุดพกเล็กๆบางๆสำหรับจดหรือบันทึกอะไรออกมาฉีกออกแผ่นหนึ่งแล้วใช้ปากกาลูกลื่นเขียนข้อความลงไปประมาณ 4-5 บรรทัดแล้วส่งให้นายทหารหนุ่มนี่ครับคือคาถาหรือบทอาราธนาหลวงพ่อทวดของคุณครับคุณเชิดวุฒิตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับทุกคืนก่อนเข้านอนหรือรู้นึกว่าจะมีเหตุเพศภัยมาถึงตัวหมั่นภาวนาท่องคาถาบทนี้ไว้จะไม่มีอันตรายใดๆมาแผ่วพานคุณได้เลยไม่ว่าภัยจากสัตว์จากมนุษย์ด้วยกันเองหรือจากสยเวทลี้ลับมนต์มืดทั้งหลายขอให้ท่องให้จำขึ้นใจไว้นะครับเชิดวุฒิรับไปทำปากหมุบหมิบอ่านแล้วเงยขึ้นจ้องเขาอย่างประหลาดใจขีดสุดกุลพินทำไมคุณถึงรู้คาถาบทนี้นี่แปลว่าครับผมก็ลูกศิษย์หลวงพ่อทวดลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทิมเหมือนกันสมัยเด็กๆนะผมบทเนนที่วัดช้างไห้ครับครั้งแรกนะผมหนักใจมากเมื่อมีเหตุอาถรรพ์ลึกลับคอยจ้องจะเล่นงานเราอยู่เช่นนี้ถึงได้ถามว่าคุณยึดมั่นหรือมีอะไรเป็นเครื่องคุ้มครองตัวบ้างหรือเปล่าเมื่อเห็นว่าคุณศรัทธานับถือแล้วก็มีองค์หลวงพ่อองค์นี้แขวนคออยู่แล้วผมก็หมดห่วงครับคุณไม่ต้องสะดุ้งสะเทือนต่อไอ้ผีดิบลึกลับตัวนั้นอีกแล้วรับรองได้ครับต่อให้มันมีฤทธิ์เดชสักแค่ไหนก็ตามมันก็ไม่อาจเข้าถึงตัวคุณได้หรอกกราบใดก็ตามที่หลวงพ่อองค์นี้ยังติดคอคุณอยู่ขอเน้นอีกครั้งนะครับอย่าลืมบทอาราธนาบทนั้นซะนะครับหมั่นภาวนาไว้เสมอมีข้อห้ามอยู่สองข้อเท่านั้นแหละที่คุณควรจะพึงละเว้นถ้าคุณนับถือท่านจริงๆข้อแรกอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยไม่จำเป็นเว้นแต่จะเป็นการป้องกันชีวิตตนเองแล้วก็ข้อ2ครับอย่ามั่วสุมกับการพนันหรืออบายมุขครับแล้วระพินก็หัวเราะออกมาเบาๆมีหลวงพ่อทวดติดตัวอยู่ถ้าคุณเล่นการพนันจำไว้ครับคุณจะแพ้หมดตัวแล้วถ้าคิดจะล่าสัตว์เพื่อหวังเป็นเกมสนุกจะไม่มีสัตว์ใดเข้าทางปืนของคุณเลยไอ้การจะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคุ้มครองตัวโดยอำนาจของพระพุทธคุณผู้นั้นจะต้องรักษาสัจจะให้มั่นด้วยครับมิฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่ช่วยอะไรเลยครับพันตรีหนุ่มจ้องเขาอย่างสุดพิศวงและทึ่งสุดขีดร้องออกมาเบาๆว่านี่ระพินผมไม่คิดมาก่อนเลยนะว่าคุณจะรู้อะไรในเรื่องนี้ลึกซึ้งขนาดนี้ลักษณะภายนอกของคุณไม่สอให้เห็นแม้แต่นิดเดียวบุญคำสกิดเข่าเชิดวุฒิบอกว่านี่นายทหารบุญคำเคยบอกนายทหารแล้วไม่ใช่เหรอว่านายรพินน่ะบุกป่ามาได้ทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะแกยิงปืนแม่นหรือเดินป่าเก่งอย่างเดียวแต่แกยังมีดีอยู่ในตัวอีกด้วยไม่งั้นก็เหลือแต่ชื่อไปนานแล้วไอ้เรื่องวิทยาอาคมแล้วพ่อมดหมอผีที่ว่าเฮี้ยนสักขนาดไหนทำอะไรแกไม่ได้หรอกไม่ดีจริงแกก็อยู่ป่านี้ไม่ได้เสียท่าอยู่อย่างเดียวอีตอนจับไข้สันงักงักงักงักเท่านั้นแหละที่แกไม่รู้จะเอาคาถาบทไหนมาช่วยได้ต้องอาศัยยาฉีดจากหมอยาคำพูดของตาเท่าบุญคำทำให้ทุกคนในกลุ่มนะหัวเราะขึ้นระพินชุบปากเบาๆผลักหน้าแกหงายไปแล้วหันมาทางเชิดวุฒิ

คุณเชิดวุฒิครับคณะของพวกเราทั้งหมดขณะนี้นะกำลังตกอยู่ในภัยของมนต์ลี้ลับพลาดแม้แต่นิดเดียวจะมีการล้มตายกันขึ้นอีกอันตรายมันจะมาถึงเราในรูปแปลกๆชนิดที่คิดไปไม่ถึงทางด้านผมนะพร้อมแล้วที่จะเผชิญหน้ารับมือกับมันโดยวิธีการของผมแต่เราก็ไม่สามารถจะพูดหรืออธิบายอะไรให้อเมริกันทั้ง4คนนะเข้าใจได้ง่ายๆนอกจากจะคอยดูและระมัดระวังอันตรายให้แก่พวกเขาเท่านั้นซึ่งก็เป็นภาระที่หนักเอาการพวกเขาจะเชื่อเฉพาะกฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์เท่านั้นแล้วนั่นก็คืออันตรายที่จะเข้าถึงตัวได้ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นผมขอฝากพวกนั้นไว้ในการดูแลของคุณด้วยนะครับพยายามห้ามปรามเขาอย่าชะล่าใจออกนอกลู่นอกทางที่ผมสั่งไว้เพราะคำสั่งหรือคำขอร้องต่างๆของผมบางขณะเขาอาจจะเห็นเป็นสิ่งเลวไหลน่าขบขันก็ได้นี่ผมยังอุ่นใจอยู่บ้างนะที่ตัวคุณเชิดวุฒิเองก็ยอมรับและเชื่อถือในสิ่งเหล่านี้อยู่และทำตัวให้สอดคล้องกับพวกเราได้โดยไม่เห็นเป็นเรื่องไร้สาระคุณอภินันท์ครับสำหรับผมนะคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกผมไม่เคยเห็นว่าความอาถรรพ์ลี้ลับมหัศจรรย์ที่ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้โดยกฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์จะเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระหรอกพอถึงยังไงผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งถึงแม้จะศึกษาและคลุกคลีกับโลกวิทยาศาสตร์มาแล้วสักแค่ไหนก็ตามทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันออกมาจากปากของคุณซึ่งก็ผ่านโลกเจริญมาแล้วเช่นกันอำนาจพระพุทธคุณที่ผมเคยพบมากับตนเองยิ่งทำให้ผมเชื่อว่าไสยศาสตร์มนต์มืดเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยอำนาจลึกลับในสิ่งที่ดีงามยังสำแดงปาฏิหาริย์ได้แล้วทำไมอำนาจลึกลับของสิ่งชั่วร้ายจะสำแดงปาฏิหาริย์ไม่ได้แต่ก็ดีเหมือนกันผมอยากให้ฝรั่งพวกนั้นน่ะโดนกับตัวเองซะบ้างจะได้ซึมซาบในสิ่งที่เขาไม่เคยเชื่อถือมาก่อนเหตุการณ์เมื่อคืนน่ะทำมาทั้ง4คนน่ะแทบจะบ้าไปทีเดียวแหละว่าแต่คุณจะบอกความจริงอะไรในสิ่งที่คุณยังไม่ได้บอกฝรั่งพวกนั้นให้ผมได้รู้ไว้ก่อนบ้างไหมเหตุการณ์เมื่อคืนน่ะมันเป็นอะไรกันแน่ล่ะคุณระพินอึ้งไปครู่ใหญ่มองหน้าเชิดวุฒิเหมือนจะช่างใจคุณวุฒิครับคุณรับรองได้ไหมว่าคุณจะไม่นำเรื่องนี้ไปเล่าให้พวกนั้นฟังก่อนรู้ไว้เฉพาะตัวคุณเองก่อนเท่านั้นผมยังไม่ต้องการอธิบายอะไรให้พวกเขาฟังเพราะมันจะเต็มไปด้วยคำถามที่ติดตามมาอีกมากมายเหลือเกินซึ่งผมยังไม่พร้อมที่จะพูดให้พวกเขาเข้าใจได้จนกว่าเหตุการณ์มันจะค่อยๆ คลี่คลายตัวของมันเองแทนคำตอบออกมาเป็นลำดับครับเชิดวุฒิกำพระเครื่องที่ห้อยคอไว้ชูขึ้นประกอบคำพูดผมสาบานต่อหน้าหลวงพ่อทวดครับคุณรพินว่าผมจะปฏิบัติตามคำสั่งของคุณคุณวุฒิตัวคุณเองก็เหมือนกันนะถ้าพอจะทราบอะไรเป็นเราๆบ้างแล้วก็อย่าตกใจอย่าเสียขวัญคุณมีเครื่องรางอย่างดีคุ้มตัวอยู่แล้วอย่าพรั่นพรึงกับมันไม่ว่าคุณจะอยู่ใกล้ผมหรือว่ามีเหตุอันเป็นไปจะต้องพลัดพรากแยกกันไปคนละทางคำพูดของจอมมักคุเทศทำให้เชิดวุฒิขนลุกเกรียวขึ้นอย่างประหลาดแต่ก็พยายามปรับกำลังใจให้เข้มแข็งมั่นคงขึ้นพยายามยิ้มออกมาเลี่ยนถ้าอยู่ใกล้คุณนะผมไม่หวั่นอะไรเลยสักอย่างคุณระพินไม่ว่ามันจะมารูปไหนล่ะแต่ถ้าหากจำเป็นจะต้องพลัดพรากห่างจากคุณไปเมื่อไรเอาล่ะผมก็ยังมีหลวงพ่อองค์นี้เป็นสรณะดีครับคิดแต่อย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะเอาล่ะผมก็จะเปิดเผยให้คุณทราบเพียงคร่าวๆก่อนเท่าที่ผมเห็นมากระตาแล้วก็จากการคาดคะเนไอ้ส่วนเรื่องอะไรที่มันลึกซึ้งไปกว่านั้นผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องค้นหาความจริงออกไปในอนาคตข้างหน้าครับตอนนี้พวกผมก็กำลังปรึกษาหารือกันอยู่ในเรื่องนี้แหละก่อนที่คุณจะเข้ามาร่วมวงอ่ะแล้วระพินไพรวันก็ตัดสินใจเล่าความจริงให้เชิดวุฒิทราบเกี่ยวกับซากมัมมี่โบราณทะเนอายุของมันไม่ได้ที่เขาและบุญคำไปพบ
นั่งอยู่ในซอกหินระหว่างที่ตามไล่ยิงขลุงช้างไปเมื่อบ่ายวันนี้การหวนกลับไปที่ซากของมันอีกครั้งโดยการสังหรณ์ของบุญคำเพื่อจะเอาสายสินไปวงล้อมซากนั้นไว้ปรากฏว่าซากนั้นได้อันตรธานไปจากที่พบซะแล้วอย่างปราศจากร่องรอยก่อนที่เขาและบุญคำจะย้อนกลับไปถึงที่เก่าแล้วก็ไอ้ซากอุบาทนั่นเองที่ย่องเข้ามาเล่นงานลูกหาบซะสองชีวิตระหว่างที่ตัวเขาจับไข่อยู่แล้วก็มายืนกวักมือเรียกเบลจนสแตนลีย์และพรรคพวกคนอื่นๆตื่นขึ้นมาเห็นเหตุการณ์ซะก่อนสกัดกั้นขัดขวางไว้ทันพร้อมกับคริสติน่าได้ยิงไล่หลังมันไปจนกระทั่งบุญคำและจันได้สาวรอยพบว่ามันหายเข้าไปในขลุงช้างไอ้งาดำที่ยืนรอรับอยู่แล้วเหตุการณ์ระยะหลังเป็นเหตุการณ์ที่เชิดวุฒิได้รับทราบอยู่แล้วโดยเฉพาะเมื่อตอนเกิดเหตุกาลียุคขึ้นกลางดึกแก่คณะทุกคนนายทหารหนุ่มนิ่งฟังชนิดลืมตาโพลงตะลึงพรึงเพริดไปชั่วขณะผมนึกออกแล้วล่ะคุณระพินในที่สุดบุตรชายของท่านนายพลที่มาด้วยกับคณะก็พูดด้วยเสียงดังไม่เกินกระซิบตอนที่คุณตามยิงช้างเงียบหายไปเมื่อบ่ายวันนี้แล้วทางด้านนี้วิทยุเรียกคุณต่อมาคุณก็ขอให้บุญคำเข้ามาพูดวิทยุด้วยแล้วก็สั่งความเป็นภาษากะเหรี่ยงนั่นใช่ไหมตอนนั้นใช่ไหมครับก็ตอนนั้นแหละที่ผมพบซากของมันนั่งอยู่ในซอกหินเหนือลำห้วยผมสั่งให้บุญคำตามไปดูด้วยตอนนั้นพรานของผมอีก3คนนี่ยังไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นผมสั่งให้บุญคำปิดทุกคนไว้เป็นความลับก่อนคุณพินก็ไอ้ภาษากะเหรี่ยงที่คุณสั่งความกับบุญคำทางวิทยุนั่นแหละที่พวกนั้นได้ยินอยู่ด้วยแล้วก็เกิดความสงสัยอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ว่าคุณพูดอะไรกับบุญคำโดยเฉพาะคริสติน่านะตั้งข้อสงสัยมากที่สุดละคุณครับผมรู้ครับว่าพวกนั้นสงสัยแต่ก็ไม่ทราบที่จะบอกความจริงกับเขาได้ยังไงเกี่ยวกับไอ้ซากมัมมี่ที่ผมไปเห็นมันนั่งแข็งดูอยู่ตรงนั้นขณะที่ผมเห็นผมก็ตัดสินใจไม่ถูกว่ามันเป็นอะไรมาจากไหนแล้วมันนั่งอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วไม่ถูกอีกด้วยว่ามันจะก่อเหตุยุ่งยากอะไรให้กับคณะเราหรือไม่ตอนที่บุญคำมาชวนผมกลับไปที่ซากนั้นอีกครั้งขณะที่ฝนกำลังตกหนักตอนนั้นคุณคงจำได้นะครับผมจำได้ครับแล้วก็รู้ด้วยว่าคริสกับเบนน่ะสงสัยคุณกับบุญคำเต็มทีแล้วก็ได้รับคำสั่งจากสแตนลีย์ให้ติดตามคุณไปดูเหมือนจะให้จันเป็นคนนำทางไม่ใช่เหรอครับสองคนนั่นสะกดหลังผมกับบุญคำไปครับโดยใช้จันออกสาวรอยแต่มันก็พอดีกับที่ผมและบุญคำเดินกลับจากตำแหน่งนั้นแล้วเราสวนทางกันภายหลังจากที่ผมและบุญคำย้อนกลับมายังลำห้วยฝั่งนี้แล้วทั้งเบนและคริสติน่าก็เลยไม่ทราบว่าผมกับบุญคำไปไหนซึ่งผมก็บอกว่าออกมาสำรวจที่ลำห้วยเกรงว่าน้ำจะท่วมเพราะฝนมันกำลังตกหนักผมเอาเบนกับคริสติน่ากลับมาถึงแคมป์โดยที่ทั้งสองไม่รู้อะไรทั้งสิ้นนอกจากจะสงสัยอยู่เช่นนั้นว่าผมไปไหนในตอนนั้นเชิดวุฒิกัดริมฝีปากแน่นหัวคิ้วขมวดเสียดายเหลือเกินครับที่เรากำลังจะเตรียมออกเดินทางกันเดี๋ยวนี้แล้วไม่งั้นผมก็อยากจะพาคุณให้ไปเห็นตำแหน่งที่ไอ้มัมมี่ตัวนั้นนั่งอยู่ในซอกหินตรงที่คุณพบไปดูตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วล่ะคุณวุฒิเพราะมันเคลื่อนที่ไปแล้วอย่างดีก็จะเหลือรอยมีดที่ผมขีดแนวไปตามลำตัวของมันที่นั่งพิงก้อนหินอยู่เท่านั้นแหละเอ๋มันน่าอัศจรรย์นะคุณรพินว่าถ้าคุณแน่ใจเหรอว่าขณะที่คุณไปพบเนี่ยมันเป็นซากที่ปราศจากวิญญาณคุณวุฒิครับขณะนั้นน่ะมันเป็นแค่วัตถุเท่านั้นครับเหมือนเงาไม้เก่าๆที่มันเหนียวแน่นแล้วก็แกร่งไปทั้งตัวขนาดผมทดลองเอามีดโบวี่เคาะแรงๆลงไปที่หน้าแข้งมันมีดยังกระเด้งผึ่งขึ้นมาแต่มันเป็นซากที่สมบูรณ์เรียบร้อยที่สุดไม่มีส่วนใดผุพัง
เปื่อยชำรุดเลยเสื้อผ้าของมันน่ะกลืนสนิทอยู่กับผิวหนังมองไม่ผิดอะไรกับการสลักด้วยหินหรือท่อนไม้ตลอดทั้งตัวเป็นสีน้ำตาลคล้ำจัดและไม่มีรอยมดปลวกหรือแมลงเจาะชัยเลยร่องรอยของการมานั่งพิงอยู่ตรงนั้นก็ค้นไม่พบว่ามันมาโดยวิธีไหนเพราะตอนนั้นพื้นยังแห้งสนิทฝนยังไม่ตกแต่รู้สึกว่าจะมาตั้งอยู่ตรงนั้นไม่นานนักเพราะภายหลังจากที่ผมและบุญคำหวนกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนั้นมันหายไปแล้วไม่ปรากฏว่าจะมีร่องรอยว่าซากนั้นจะตั้งไว้นานเลยเพราะถ้าอยู่ตรงนั้นนานนมมาก่อนก็จะต้องปรากฏรอยที่มันนั่งพิงอยู่ที่พื้นหินผมไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเลยนอกจากบุญคำที่ไปร่วมเห็นด้วยเท่านั้นพรานของผมอีก3คนนี่ก็เพิ่งจะมาทราบความจริงไล่ๆกับที่ผมเล่าคุณเชิดวุฒิฟังนี่แหละคุณรพินแล้วคุณมีเหตุผลอะไรอ่ะถึงไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้พวกเขาทราบขณะที่คุณไปพบเชิดวุฒิถามคุณวุฒิครับตอนนั้นนะผมเห็นว่ายังไม่มีประโยชน์อะไรที่จะบอกความจริงเรื่องนี้ผมพิจารณาว่ามันเป็นเพียงวัตถุชนิดหนึ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังเท่านั้นไม่เชื่อมาก่อนว่ามันจะเป็นต้นเหตุร้ายที่จะโดดเข้ามาเล่นงานพวกเราเมื่อคืนนี่ก็คิดว่ามันคงจะเป็นแค่ซากเก่าแก่โบราณซากหนึ่งเท่านั้นมันไม่น่าจะมีอะไรเป็นพิษเป็นภัยกับคณะของเราถ้าเผื่อผมนำมาเล่าให้คณะนายจ้างฟังทุกคนก็อยากจะไปดูแล้วก็จะเกิดปัญหาถามมากมายทำให้เสียเวลาไปเปล่าและเมื่อไม่ได้เล่าความจริงที่ผมไปพบซากมันมาก่อนแล้วพอตกกลางคืนมันเข้ามาอาละวาดในแคมป์ของเราซึ่งผมก็แน่ใจว่าเป็นไอ้ซากเวรตัวนั้นแหละผมก็ยิ่งไม่กล้าบอกความจริงเข้าไปใหญ่เพราะถ้านำมาเล่าว่าผมไปพบก่อนแล้วมันนั่งอยู่ตรงซอกหินเหนือฝั่งลำห้วยนายจ้างก็จะถามว่าแล้วทำไมผมไม่บอกให้รู้ซะก่อนสรุปก็คือผมทายเหตุการณ์ล่วงหน้าไม่ถูกมีหนำซ้ำยังเชื่อมั่นแน่ใจตัวเองว่าผมก็อยู่ในแคมป์นี้ด้วยทั้งคนเรื่องร้ายมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงไอ้จะว่าเป็นความประมาทของผมก็ยอมรับละนายทหารหนุ่มห่อไหลลงอย่างสยดสยองข้าวหน้าของเขายามนี้ปั้นยากที่สุดนี่คุณรพินคุณพอจะบอกได้ไหมไอ้ซากที่คุณพบเนี่ย

0: อยตอนที่พวกนั้นตื่นขึ้นมาเห็นพอดีหักคอคนของเราสองคนซะอีกด้วยแล้วก็ขึ้นคอช้างหนีหายไปซะเฉยๆโอ้โหขนลุกเลยคุณครับนี่สิครับเป็นปัญหาปวดกระโหลกที่สุดสำหรับผมขณะนี้แต่จากประสบการณ์ที่ผมเคยเผชิญมาแล้วก็อยากจะสันนิษฐานว่ามีวิญญาณหรือกฤตยาอาคมร้ายเข้ามาสิงอยู่ในซากนั้นชั่วระยะเวลาใดเวลาหนึ่งที่มันต้องการจะเข้าสิงพอวิญญาณนั้นเข้าสิงสภาพมันก็คือผีดิบสามารถเคลื่อนไหวได้ทันทีและถ้าวิญญาณถอดออกมันก็จะแปลสภาพเป็นซากตามเดิมมันเป็นเรื่องไสยเวทที่พิสูจน์ไม่ได้มันเป็นพลังงานอันลึกลับเหนือธรรมชาติแล้วก็เป็นพลังงานชนิดเดียวกับที่เข้าควบคุมบงการโขลงช้างไอ้งาดำนั่นด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพฤติการของมันประกาศตัวเป็นศัตรูกับคณะของเราโดยตรงชนิดตามล่าตามจองเวรครับ
1: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
2: ตอนหญิงไม้จดทะเบียนสมรสได้เมื่อไ
3: หร่เสียงขบวนขันหมากตาวัดนี่มันดังจริงๆเลย
4: ใช่แล้วดังไป3บ้าน8บ้านเลยสงสัยตาวัดจะดีใจมากได้แต่งสักทีเห็นว่าเจ้าสาวเป็นแม่ไม้ป้ายแดงเลยนะ
3: เพิ่งเลิกกับสามีหรือสามีตายเหรอ
4: สามีตายไปได้ปีแล้ว
5: ตามกฎหมายหญิงไม้จะสมรสและจดทะเบียนใหม่ได้ก็ต่อเมื่อหย่าร้างหรือสามีตายไม่น้อยกว่า310วันทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับบุตรที่จะเกิดมาว่าเป็นบุตรของสามีเก่าหรือสามีใหม่นั่นเองฉะนั้นก่อนจดทะเบียนสมรสต้องดูกฎหมายก่อนนะคะ
3: สามีเก่านางอ่ะตายเลย310วันแล้วอย่างนี้ตาวัดคงได้รีบพาเมียใหม่ไปจดทะเบียนที่อำเภอเลยใช่ไหมเนี่ย
4: โอ้ยเจ๊จุ๋มเขาจะจดทะเบียนกันวันนี้ที่บ้านเลยเชิญนายอำเภอมารอที่บ้านแล้วจ้า
1: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสเร่งสำรวจและรับลงทะเบียนกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืบหน้ากว่าร้อยละ80มุ่งช่วยผู้เดือดร้อนให้เข้าถึงสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้นางสาววิรัญพัฒน์บัวเทศคลังจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 299,121 รายซึ่งขณะนี้ได้ยืนยันตัวตนผ่าน5ช่องทางที่กำหนดแล้วโดยการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เฉพาะช่องทางธนาคารมีจำนวน 4,272 รายโดยส่วนใหญ่ลงทะเบียนผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจำนวน 2,020 รายทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเครือข่ายในพื้นที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามเพื่อให้การยืนยันตัวตนแล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนนี้สำหรับกลุ่มตกหล่นที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากข้อมูลจำนวน 9,008 รายขณะนี้ได้ดำเนินการสำรวจและรับลงทะเบียนแล้วมีความคืบหน้าประมาณร้อยละ 70-80 โดยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เชิงรุกถึงระดับหมู่บ้านและครัวเรือนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการลงทะเบียนได้อย่างทั่วถึงภายในกรอบเวลาเดียวกันนอกจากนี้ยังมีกลุ่มประชาชนที่ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลแต่เห็นว่าตนเองมีคุณสมบัติได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาได้คลังจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มุ่งช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริงและขาดผู้ดูแลขอให้ประชาชนตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของตนเองและเร่งแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการเพื่อรักษาสิทธิ์โดยจังหวัดนราธิวาสยังมีผู้ที่มีรายได้น้อยจากฐานข้อมูลเดิมกว่า 200,000 รายต้องดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายนนี้หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่อำเภอในพื้นที่ซึ่งเป็นเครือข่ายหลักในการดำเนินงาน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหาร

0: มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้า
1: ในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนงานชิ้นโบแดง
10: นี่นี่สีสวัสดิ์วันเนี้ยฉันมีงานชิ้นโบแดงนะ
9: เอ๊ะแปลกเธอทำอะไรล่ะ
10: ฉันได้โบแดงมาชิ้นหนึ่งเห็นไหมโบใหญ่ทีเดียว
9: นี่เหรองานชิ้นโบแดงของเธอ
10: ใช่โบแดงแก่เลย
9: ก็แค่เก็บของตกมาได้ไม่ใช่งานชิ้นโบแดงหรอก
10: แล้วงานชิ้นโบแดงต้องทำยังไงล่ะ
9: งานชิ้นโบแดงเป็นการทำงานที่ดีที่ได้รับการยกย่องถ้าเธอปราบหนูในบ้านได้สำเร็จฉันก็ว่าเป็นงานชิ้นโบแดงของเธอได้นะ
10: แสดงว่าฉันเข้าใจผิดนะสิฉันคิดว่าถ้าได้โบแดงก็เป็นงานชิ้นโบแดง
9: เธอต้องทำงานที่ได้รับการยกย่องงานนั้นถึงจะเป็นงานชิ้นโบแดง
10: ใจนะที่ทำให้ฉันเข้าใจถูกต้องรับรองฉันจะปราบหนูให้หมดบ้านเชียว
9: งานชิ้นโบแดงหมายถึงงานที่ดีเลิศงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

ขายของโบราณเนี่ยก็หามั่นทันสมัยที่สี่นะขายได้มั้ย

ทนี้กลางลำน้ำสาละวินเขตกั้นถิ่นไทยพม่าผ่าเล่าขานความรู้สึกกรุณา

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มประสิทธิภาพด้านยุทธวิธีซิกแมนทีมและสายตรวจโดรนยกระดับความพร้อมรับมืออาชญากรรมยุคใหม่สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาคารหอประชุมตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพด้านยุทธวิธีซิกแมนทีมและสายตรวจโดรนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและขีดความสามารถด้านยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์อาชญากรรมที่มีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันอาทิการจับตัวประกันคดียาเสพติดการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญและเหตุร้ายแรงที่ผู้ก่อเหตุมีการใช้อาวุธโดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักยุทธวิธีลดความสูญเสียทั้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนโดยมีพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดรวมทั้งสิ้น411คนเข้าร่วมงานโครงการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพด้านยุทธวิธีซิกแมนทีมและสายตรวจโดรนเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทันต่อรูปแบบการก่อเหตุสมัยใหม่สามารถระงับยับยั้งเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่จำกัดได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจำนวน2ล้านบาทให้กับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ในการจัดหาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน40เครื่องเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานในสังกัดทั้งสถานีตำรวจและกองกำกับการสืบสวนพร้อมพัฒนาหลักสูตรสายตรวจโดรนเพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้สนับสนุนงานด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมงานสืบสวนและงานจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไป ร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย117

0: www.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ตอนนาฬิกาเครื่องบอกเวลาอย่างเก่าตอนนาฬิกาน้ำ
2: เธอจะจัดนิทรรศการนาฬิกาของสะสมของเธอจริงๆเธอก็ต้องเล่าเรื่องนาฬิกาโบราณให้พวกเราฟังก่อนได้ใช่ไหม
3: เรื่องบอกเวลาของไทยในสมัยก่อนใช้มะพร้าวเป็นอุปกรณ์สำคัญเขาจะนำมะพร้าวที่แก่จัดมาปอกเปลือกข้างนอกออกจะเจาะรูเล็กๆที่ตรงกลางก้นกะลาตัวเมียแล้วเอาลงลอยน้ำในอ่างขนาดย่อมๆน้ำในอ่างจะไหลเข้าไปทางรูที่ก้นกะลาจนเต็มและเปี่ยมล้นขอบกะลาก็จะจมตกลงไปที่ก้นอ่างเอง
2: อ้าวแล้วกะลาจมน้ำเกี่ยวอะไรกับนาฬิกาล่ะ
4: นับเป็นนาฬิกาโบราณแบบหนึ่งจ้ะที่ใช้น้ำเป็นเครื่องกำหนดเวลาโดยสังเกตว่ากะลาที่เปี่ยมน้ำตกจมลงถึงก้นอ่างครั้งหนึ่งก็กำหนดให้เป็นช่วงเวลาหนึ่งจากนั้นจึงเอากะลาขึ้นแล้วลอยน้ำให้ตกจมต่อไปก็จะกำหนดเป็นช่วงเวลาลำดับกันไปได
2: ้โหกะลาอันใหญ่ก็จมช้ากว่ากะลาอันเล็กนะสิแล้วอย่างนี้เวลาจะตรงกันหรอ
4: กะลาที่คัดเลือกให้ได้ขนาดเป็นมาตรฐานเท่ากันไงล่ะจ๊ะ
3: จะได้จุน้ำที่ไหลเข้าไปในกะลาได้ในปริมาณเท่ากัน
4: ส่วนรูเล็กๆที่เจาะไว้ที่ก้นกะลาก็ต้องมีขนาดพอดีกันด้วยน้ำจะได้ไหลเข้ากะลาไม่ช้าและไม่เร็วกว่าที่กำหนดไว้อย่างไรล่ะ
2: อ๋อ
3: คนแต่ก่อนจะกำหนดช่วงระหว่างวางกะลาลงลอยน้ำไปจนกะลาจมถึงก้นอ่างเป็นช่วงหนึ่งเรียกว่าอันหนึ่งหรืออันจม
2: แล้วเทียบกับเวลาสมัยนี้แล้วมันนานมากไหม
3: หนึ่งอันหรืออันจมเท่ากับเวลา6นาทีจ้ะ
2: กะลาจม10ครั้งก็ชั่วโมงหนึ่งสินะ
4: สมัยนั้นยังไม่มีคำว่าชั่วโมงนะจ๊ะแต่จะใช้คำว่านาฬิกาแทนซึ่งช่วงเวลา6นาทีนี้สมัยนั้นจะเรียกว่าบาท
2: 2ชั่วโมงครึ่งก็จะเรียกว่า
4: 2นาฬิกา5บาทจ้ะ
2: อ้าวแล้วถ้าจะพูดถึงเวลาที่ไม่ถึง6นาทีล่ะจะบอกว่ายังไง
3: ท่านโบราณอาจารย์ได้กำหนดให้ว่าอันจม1เท่ากับ6นาทีหรือเท่ากับการกลั้นลมหายใจ3กลั้นกลั้นละ2นาทีนาฬิกาน้ำเป็นเครื่องบอกเวลาสำหรับทั้งราชการวัดและพลเมืองด้วย
2: บอกเวลาพลเมืองยังไงเหรอ
3: ราชการจะจัดให้มีสถานที่ตั้งนาฬิกาและมีเจ้าพนักงานดูแลจะออกประกาศผ่านการตีฆ้องตีกลองบอกเวลาทุ่มโมงให้ทราบยังไงล่ะ
4: เก่งมากจะก้าวแต้ม
2: นั่นสิตอนนี้กี่โมงแล้วนะ
3: ฮะนี่มันถึงเวลากินข้าวแล้วนี่นาเอาไปกินข้าวกันก่อนด้วยน้ำข้าวคลุกปลาทูจ้ารอเดี๋ยวก่อน
5: แล้วพบกันใหม่นะคะ

เอาไปให้หมดโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กคล้องทันยุคทันเทรนซิ่งในจำเป็นให้เฟ้นไปให้หมด

ที่เธอหยิบมันขึ้นมาเล็งมาทางฉันฉันพยายามร้องขอชีวิตว่าอย่าเพิ่งลั่นไกฉันยังไม่พร้อมจะตายได้โปรด

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดสงขลาเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาปั่นจักรยานทัวร์ออฟสงขลาคนพันอึดใจเกินร้อยระยะทางรวม135กิโลเมตรวันที่28มิถุนายนนี้มุ่งส่งเสริมการออกกำลังกายตอกย้ำสงขลาเมืองกีฬาที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาจัดการประชุมเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาปั่นจักรยานทัวร์ออฟสงขลาคนพันอึดใจเกินร้อยประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสำหรับการดำเนินการแข่งขันกีฬาปั่นจักรยานเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดสงขลากับอบจ.สงขลาสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาและชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดสงขลามีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนประชาชนทั่วไปมีความสนใจในการเล่นกีฬามากขึ้นตลอดจนกระตุ้นให้มีการส่งเสริมศักยภาพรวมถึงการฝึกฝนและเรียนรู้วิธีการปั่นจักรยานอย่างถูกวิธีตลอดจนส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตอกย้ำสงขลาเมืองกีฬาทั้งนี้จังหวัดได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในฝ่ายต่างๆเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกมิติทั้งด้านการจัดการแข่งขันการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและการดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยการแข่งขันดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ณสนามกีฬาตินนสุรานนท์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาและภายในจังหวัดระยะทางรวม135กิโลเมตรแบ่งการแข่งขันออกเป็น11รุ่นได้แก่โอเพ่นชายอายุไม่เกิน18ปีโอเพ่นชายไม่จำกัดอายุโอเพ่นหญิงไม่จำกัดอายุรุ่นประชาชนหญิงอายุ40ปีขึ้นไปรุ่น 30-34 ปีชายรุ่น 34-39 ปีชายรุ่น 40-44 ปีชายรุ่น 45-49 ปีชายรุ่น 50-54 ปีชายและรุ่น60ปีขึ้นไปโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า500คน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรีรีข้าวสารสองทนานข้าวเปลือกเลือกซ้อนใบลานคดข้าวใส่จานเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านผ่านเอาคนข้างหลังไว
10: ้เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านหมายถึงอะไรล่ะจ๊ะ
11: เบี้ยเป็นเปลือกหอยทะเลคนโบราณใช้แทนเงินมีราคานิดเดียวเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็คือเก็บเบี้ยหอยที่ตกอยู่ใต้ถุนร้านให้ยกพื้นขึ้นมาสำหรับนั่งขายของถ้าเบี้ยตกอยู่ใต้ถุนร้านคนก็ไม่ค่อยสนใจจะเก็บเพราะเบี้ยเป็นเศษเงินที่เล็กน้อยมาก
10: แน่ละเบี้ยมีค่าน้อยจะเก็บไปทำไมล่ะ
11: คนแต่ก่อนสอนให้เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านค่อยๆเก็บเบี้ยไปวันละเล็กละน้อยในที่สุดก็จะมีเงินมากเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเป็นสำนวนหมายความว่าแม้จะเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยก็ควรเก็บรวบรวมไว
12: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: จุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรมติดตามเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านเชียงใหม่เสริมพลังภาคประชาชนร่วมแก้ปัญหาความเดือดร้อนพร้อมกันนี้ได้ร่วมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่ที่ห้องสวรรคโลกโรงแรมคุ้มภูคำอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดกิจกรรมติดตามเครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังข้อเสนอแนะและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้สามารถทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีพลตำรวจเอกสรายุทธสงวนโพไข่ผู้ตรวจราชการแผ่นดินเป็นประธานเปิดกิจกรรมภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อผู้ตรวจการแผ่นดินกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ความเดือดร้อนและความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ภาคเหนือจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือจปท.ปี2568เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเฝ้าระวังติดตามและผลักดันการแก้ไขปัญหาเชิงระบบให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างเท่าเทียมพร้อมกันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร่วมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ภารกิจและการดำเนินงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3คณะผู้บริหารสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และ NBT เชียงใหม่พร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้อย่างกว้างขวางพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ี่หนูสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้าน้องเล็กจ้าพี่ทินให้โทรหาหน่อย
2: ได้ค่ะ
1: ทำไมสีหน้าไม่สู้ดีเลยจ้าน้องเล็กหงุดหงิดอะไรมาหรือเปล่าจ๊ะ
2: ก็พวกจิ๊กโกที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยน่ะสิคะจับกลุ่มคุยกันเรื่องผู้หญิงเล็กได้ยินแล้วรู้สึกหยาบคายมากเลยค่ะ
1: แย่จังเลยคนพวกนี้ไม่ดีเลยชอบพูดจากักขละ
2: จริงค่ะพี่หนูเนี่ยนะคะเล็กกำลังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอย่างอร่อยเลยค่ะพานทำให้กินไม่ลงเลยนะคะก็เลยรีบเข้าบริษัทมาเนี่ยละค่ะเอ๊ะแต่เมื่อกี้เล็กได้ยินว่าพี่หนูพูดคำว่ากักขละและเคยได้ยินนะคะคำนี้แต่ไม่รู้ความหมายที่แท้จริงอะค่ะมันหมายความว่าอะไรเหรอคะ
3: กักขละในภาษาไทยคำนี้มีความหมายเชิงเปรียบเทียบหมายถึงอย่า

0: ว่าหยาบแข็งกระด้างมักใช้บรรยายลักษณะพื้นผิวของสิ่งของซึ่งมีลักษณะไม่เรียบไม่อ่อนนุ่ม
1: กะขละหมายถึงหยาบคายหรือหยาบกระด้างเป็นอย่างมากก็เหมือนที่เล็กไปเจอจิ๊กโก้พวกนี้ที่พูดจากะขละคิดแล้วรู้สึกไม่ดีเลยนะคะทำไมพูดถึงผู้หญิงกันแบบนี
2: ้ดูน้องเล็กจะไม่พอใจมากเลยนะจ๊ะ
1: ค่ะน่าเห็นใจผู้หญิงที่โดนพูดถึงไปในทางที่ไม่ดีแบบนี้นะคะเล็กไปทำงานดีกว่าค่ะ
2: อย่าลืมโทรหาพี่ทินด้วยนะจ๊ะ
1: ค่ะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดยะลาที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลานายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการสปท.ให้การต้อนรับนายประเทืองมนตรีสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคใต้ตอนล่างพร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภาในโอกาสลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นปัญหาความเดือดร้อนและข้อเสนอแนะจากประชาชนหน่วยงานภาครัฐและผู้นำท้องถิ่นเพื่อนำไปติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผลักดันเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติตามบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาการประชุมครั้งนี้ได้หยิบยกประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้3ด้านหลักประกอบด้วยการหารือเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำกรงปีนังซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้สะท้อนทั้งความคิดเห็นข้อกังวลและขอให้มีการสอบถามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้ครอบคลุมการส่งเสริมและพัฒนาด่านชายแดนกาบังจังหวัดยะลาเพื่อยกระดับศักยภาพด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียรวมถึงการส่งเสริมบทบาทสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชนตลอดจนการสร้างเครือข่ายสตรีในการขับเคลื่อนสันติสุขระดับพื้นที่โดยศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสปดส.สอบต.ได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเครือข่ายภาคประชาสังคมเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคประชาสังคมและภาคส่วนต่างๆในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพเด็กและสตรีอย่างยั่งยืนนายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการสอบต.ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดซึ่งยังคงเป็นประเด็นสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะการป้องกันการแพร่ระบาดเข้าสู่สถานศึกษาและกลุ่มเยาวชนพร้อมขอให้สมาชิกวุฒิสภาร่วมผลักดันและเป็นกระบอกเสียงในประเด็นดังกล่าวเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้เสนอให้พิจารณาผ่อนคลายเงื่อนไขและข้อจำกัดของมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย![![![!['). ชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ต้นเกม
10: วันนี้พี่เก่งบอกว่าจะไปเล่นเกม
11: ร้านเกมสุดโปรดข้างบ้านเรานั่นเหรอ
10: ใช่ใช่พี่เก่งชอบไปเล่นที่ร้านนี้เพราะมีเพื่อนๆพี่เก่งมาเล่นด้วยเราตามไปดูกันเถอะ
11: ชื่อร้านเขาเขียนเกมสุดโปรดดูสิคำว่าเกมส์มีสอเสือกระรานด้วยล่ะ
10: ฉันเห็นร้านอื่นๆเขาก็เขียนเหมือนร้านนี้นะผิดตรงไหนหร
11: ออ๋อก็คำว่าเกมที่หมายถึงกีฬาและการเล่นทั่วๆไปต้องเขียนสระเอกอไก่มอม้าจึงจะถูกจ้า
12: แล้วทำไมถึงไม่มีสอเสือการันล่ะคำนี้ในภาษาอังกฤษเขียนมีตัว S ด้วยไม่ใช่หรอ
11: ในภาษาไทยใช้เป็นสองคำคือมีสอเสือการันและไม่มีสอเสือการันคำว่าเกมไม่มีสอเสือการันหมายถึงกีฬาและการเล่นทั่วไปเช่นเกมกีฬาเกมคอมพิวเตอร์ถ้ามีสอเสือการันใช้เป็นชื่อเฉพาะของการแข่งขันกีฬาหลายๆชนิดเช่น SEA Games, Asian Games, FICOM Games
8: แล้วพบกันใหม่นะครับรู้รักภาษาไทย
13: หากว่ามีเรื่องไม่ดีไม่งามภายนอกกระทบเข้ามามันจิตไม่มีสติห้ามประคับประคองอยู่แล้วมันก็หวั่นไหวไปตามเรื่องนั้นเลยสำคัญผิดคิดว่าเขาด่าเราเขาว่าเราเขาทำไม่ดีกับเราอย่างนั้นนะมันก็เลยเห็นผิดไปอย่างนั้นหมายความว่าเห็นผิดไปไม่ตรงกับปรมัตถธรรมแต่ถ้าสมมุติของโลกแล้วก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันถือมั่นว่าร่างกายอันนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาตาหูจมูกลิ้นกายมือเท้าต่างๆหรือเสียงต่างๆที่เปล่งออกมาหมดนั้นว่าเป็นของเราของเขาอยู่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะสาเหตุที่มันจะห้ามจิตไปอยู่กันเมื่อมาเจริญวิปัสสนานี่บ่อยๆเพ่งพิจารณาตาหูจมูกลิ้นกายมือเท้าต่างๆพวกนี้นะมันเป็นยังไงแต่ทุกคนมันก็รู้อยู่นั่นแหละผู้สนใจในธรรมะนะรู้ว่าธาตุสี่ขันธ์ห้านี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่เพียงรู้ตามตำราเฉยๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกิเลสก็ไม่ระงับไม่เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายพระพุทธเจ้าจึงสอนไว้ในพระธรรมคุณโอปนายิโก ให้น้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่จิตใจอันนี้เนื้อมาเพ่งดูธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอันนี้ให้เห็นแจ่มแจ้งด้วยปัญญาตามเป็นจริงก็ความจริงของขันธ์ห้ามันก็ไม่เที่ยงมันแปรปรวนไปมันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังไอ้ความจริงของธาตุสี่ขันธ์ห้ามันก็มีอยู่อย่างนี้แต่จิตมันไม่ยอมรับจิตที่หลงที่เมานะ

ไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรต่ออะไรก็ต้องมีสติสัมปชัญญะประคับประคองความรู้ความเห็นอันนี่ไว้ในใจเสมอให้ความรู้ความเห็นนี้มันปรากฏอยู่ในใจอยู่นั้นเมื่อรักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ได้เวลามีเหตุไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมามันก็รู้ทันหรือมีเหตุดีหรือไม่ดีก็ช่างแหละหมายความว่าเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจตอนนี้มันก็รู้ทันรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นเขาเป็นเราไม่มีเราต้องฝึกจิตใจนี้ให้คิดให้นึกให้กำหนดรู้ตามเป็นจริงอย่างนี้เสมอไปนี่นะการเจริญวิปัสสนานะอย่าสักแต่ว่ารูปมากระทบตาแล้วก็ให้มันผ่านไปเฉยๆยินดีไปตามมันยินร้ายไปตามมันไม่ได้ทวนกระแสจิตเลยเสียงมากระทบหูก็เหมือนกันก็ปล่อยให้มันยินดียินร้ายไปกลิ่นมากระทบจมูกก็เหมือนกันรสกระทบลิ้นก็ดีเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบกายก็ปล่อยให้จิตหลงยินดียินร้ายไปตามสัมผัสนั้นเลยอยู่อย่างนี้มันก็เป็นเรื่องของคนธรรมดาสามัญทั่วไปหมายความว่าเป็นเรื่องของบุคคลที่ไม่ได้ฝึกตนนะไม่ได้เจริญสมถะวิปัสสนาอะไรผู้เจริญสมถะวิปัสสนาต้องพยายามควบคุมจิตนี้ให้ได้เรียกว่าประคองจิตนี้อยู่เสมอตลอดทุกอิริยาบถอย่างที่ว่านั้นทำความรู้ตัวอยู่ระมัดระวังเหตุภายนอกมันจะมากระทบกระทั่งเอาต้องระวังอยู่เสมออย่างนี้นะเพราะว่าเมื่อธาตุสี่กับห้านี้ยังไม่แตกไม่ดับมันก็ต้องได้สัมผัสกับโลกอันนี้อยู่อย่างนั้นเลยตามก็ได้สัมผัสกับรูปทั้งรูปดีรูปชั่วหูมันก็ได้สัมผัสกับเสียงดีเสียงชั่วจมูกมันก็ได้สัมผัสกับกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมลิ้นมันก็ได้สัมผัสกับรสอาหารที่อร่อยหรือไม่อร่อยหรือรสขมรสเค็มรสเปรี้ยวสุดแล้วแต่เอาอาหารมีรสชนิดในชนิดใดเข้าไปมันก็รู้ทั้งนั้นเลยกายมันก็จำเป็นต้องได้สัมผัสกับเย็นกับร้อนอ่อนแข็งอยู่เสมอไปอันนี้ผู้เจริญสมถะวิปัสสนาก็ฝึกจิตนี่แหละให้มันเห็นความเกิดความดับของสิ่งต่างๆอายตนะภายในภายนอกที่มากระทบกันอยู่นี่ตลอดเวลาก็ต้องกำหนดให้รู้ว่ามันเกิดมันดับมันแปรปรวนมันไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของเรานี่เราต้องกำหนดรู้อยู่เรื่อยๆไปฝึกสติฝึกปัญญาให้คล่องแคล่วให้เจริญไปเรื่อยๆจนมันมีความรู้ความเห็นขึ้นในใจเสมอว่านิสัตโตมิใช่สัตว์นิชีโวมิใช่ชีวิตสูญโยเป็นของว่างเปล่าจากสัตว์จากบุคคลธาตุมัตตะโกเป็นแต่สักว่าธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่เท่านั้นเมื่อหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตก

ดับทำลายลงเวลาเหตุปัจจัยยังอยู่มันก็ยังเป็นไปอยู่เช่นร่างกายอันนี้กรรมัจฉรูปพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ารูปกายอันนี้มันเกิดด้วยกรรมดีกรรมชั่วที่บุคคลกระทำมาแต่ชาติก่อนมันติดตามมาตกแต่งรูปร่างอันนี้ให้ได้อาศัยกรรมที่ตกแต่งรูปร่างนี้มันก็ไม่เที่ยงมีขอบเขตแล้วตกแต่งให้มาแล้วมันก็รักษาไว้กรรมดีกรรมชั่วที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมันรักษารูปร่างอันนี้ไม่ให้แปรปรวนไม่ให้แตกดับไปก่อนขั้นพอเหตุปัจจัยดังกล่าวมานี่มันล่อยหลอลงไปมันใกล้จะหมดเข้าไปรูปกายอันนี้มันก็ชำรุดทรุดโทรมไปถ้าเหตุปัจจัยนี้มันหมดลงจริงๆมันก็ดับมันก็แตกดับไปร่างกายอันนี้ตั้งอยู่ไม่ได้อันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าว่ารูปังอนิจจังรูปมันไม่เที่ยงเพราะมันอาศัยเหตุอันไม่เที่ยงปัจจัยไม่เที่ยงมันมีขอบเขตเหตุปัจจัยคือบุญและบาปนั้นมันหมดลงเมื่อใดรูปนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็พิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้อยู่เสมอไม่ใช่พิจารณาเพียงครั้งเดียวสองครั้งแล้วไปนะต้องพิจารณาเรื่อยๆต้องให้มันบำรุงความรู้ความเห็นอันนี้ให้มันแจ่มกระจ่างขึ้นมาเรื่อยๆพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบะหุรีกะโตทำให้มากเจริญให้มาก อาภิญญายะจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโภทายะจะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้หรือบรรลุความจริงให้ได้นิพพานายะจะเป็นผู้ดับหมายความว่าดับราคะดับโทสะดับโมหะจากกิจใจนี้หมดเลยกิเลสเหล่านี้ย่อมดับจากกิจใจหมดเมื่อพี่นะให้มากๆเข้าไปนะกิเลสเหล่านี้มันตั้งอยู่ไม่ได้มันค่อยดับไปทีละน้อยละน้อยไปเพราะว่าอินทรีย์บารมียังอ่อนอยู่จะไปพิจารณาให้รู้เห็นครั้งเดียวสองครั้งแล้วกิเลส

ปรากฏมาอยู่ทั่วระยะหนึ่งแล้วมันดับไปความไม่รู้ก็เกิดขึ้นมานี่คนมีบารมีอินทรีย์ยังอ่อนการที่อินทรีย์มันจะแก่กล้าได้ก็เพราะว่าเราเจริญอยู่บ่อยๆอย่างว่ามาแล้วนั่นแหละพิจารณาอยู่อย่างนั้น อย่าให้มันเห็นว่าคนเป็นคนจริงๆหญิงเป็นหญิงจริงๆชายเป็นชายจริงๆอย่างนี้อย่าให้มันเห็นอย่างนั้นให้มันเห็นอยู่ในใจว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นแต่เพียงธาตุสี่ขันธ์ห้าประชุมกันอยู่เท่านั้นเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกทำลายลงเวลามันยังไม่แตกไม่ทำลายมันก็วิบัติแปรปรวนไปเดี๋ยวก็เจ็บโน่นปวดนี่เดี๋ยวก็ฟันชำรุดอ้าวปวดฟันต้องได้ถอนฟันทิ้งไปเดี๋ยวก็ปวดศีรษะเดี๋ยวก็ปวดท้องเดี๋ยวก็ปวดหัวเข่าคนอายุมากเข้ามาแล้วหัวเข่าน้ำไขข้อที่มาเลี้ยงหัวเข่ามันแห้งไป

0: ขานี่ก็เลยไม่มีกำลังลุกก็ยากนั่งก็ยากเดินเหินไปมาทางไหนก็ไม่มีกำลังคอยแต่จะหกล้มคนแก่มากที่มันหกล้มอยู่แล้วมันเป็นอย่างนี้แหละขาดสติสัมปชัญญะระมัดระวังตัวหนึ่งแล้วก็ร่างกายอ่อนแอหนึ่งนั่นเนี่ยโดยเฉพาะกระดูกหัวเข่าเนี่ยมันไม่มีกำลังน้ำไขข้อที่หล่อเลี้ยงมันแห้งไปนี่เมื่อเวลายังมีชีวิตอยู่มันก็แปรปรวนให้เห็นอยู่อย่างนี้แล้วนะเราจะไปสงสัยอะไรไอ้ผู้ยังหนุ่มยังแน่นก็อาจจะยังไม่ปรากฏแต่มันก็คงจะปรากฏได้เป็นบางคนแหละความวิบัติแปรปรวนของร่างกายเนี่ยแต่บางคนก็อาจจะยังอยู่ปกติอยู่ถึงปกติได้มันก็ไปไม่ได้นานเท่าไหร่นะก็ดังที่ลงมองดูคนที่เกิดก่อนเราเป็นไงอ่ะมันก็ไม่นมนานอะไรเกิดมาคนละ50 ปี60 ปี70 ปีอันนี้ถือว่าไม่นานอะไรเท่าไรนักเพราะยังนึกทบทวนเบื้องหลังยังได้อยู่แล้วมันก็ชำรุดทรุดโทรมแล้วนะสำหรับในสมัยปัจจุบันนี้นะคนผู้มีบุญมากบางสมัยเพื่อนก็อายุยืนตั้ง1,000 ปี10,000 ปีหลายหมื่นปีก็มีถึง100,000 ปีนั่นก็มีอย่างนี้แต่แล้วมันก็ไม่พ้นจากแก่เจ็บตายแม้จะอายุยืนเท่าไหร่อยู่ไปอยู่ไปก็แก่ไปเจ็บตายได้เหมือนกันต่างแต่ว่านานแก่นั้นเจ็บนั้นตายหน่อยนึงเท่านั้นเองแหละเพราะพูดคนเหล่านั้นมีบุญมากบุญรักษาไว้แต่คนมีบุญน้อยนี่อายุก็สั้นอย่างนั้นแล้วก็ตายง่ายสำหรับปัจจุบันนี้นะอายุคนเรามันสั้นดังนั้นให้พากันพิจารณาให้มันเห็นพิจารณาให้มันเห็นเห็นว่าความเป็นอยู่ของเราเนี่ยน้อยเดียวหนึ่งไม่ทันนานอะไรดูอย่างคนทุกวันนี้นะอายุ11-12 ปีสามารถแต่งงานได้แล้วนะผู้หญิงก็ถูกเขาฉุดไปข่มขืนได้แล้วอย่างนี้แหละไม่ถูกเขาฉุดไปตัวเองก็สมัครใจไปเป็นโสเภณีหาเงินใช้เป็นคล่องดีไม่ต้องกำพ้นทนแดดสมัยคนที่มีอายุยืนแต่ก่อนนู้นขนาดอายุ11-12 ปีไม่ทันรู้เรียงสาอะไรเลย13-14 ปีก็ยังรู้ว่าตนเป็นเด็กอยู่นั่นแหละคนสมัยก่อนๆนู้นอายุ18-19-20 ปีกันพี่จึงรู้ว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วต่อมาอายุมันสั้นเข้าจนเข้าเอาแล้วกิเลสมันก็หนาขึ้นไปดังนั้นในความข่มการข่มขืนพิจารณาให้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายราคะตัณหาอันนี้มันไม่ใช่เป็นของเที่ยงยั่งยืนอะไรอ่ะมันทำให้คนเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในทั้งโลกนี้ทั้งโลกหน้าเลยมนุษย์มันเดือดร้อนมันนั่นอยู่ในกระเพาะราคะความ กำหนัดยินดีนี่นะปุญเป็นมูลเหตุนะต่างคนต่างก็กำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆต่างคนก็แสวงหาไปก็ไปกระทบกระทั่งกันเข้าในวันนี้โทสะมันก็เกิดในวันนี้นะนั่นเองในว่าราคะนี่มันเป็นต้นตอของกิเลสทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงจัดอันดับหนึ่งไว้เลยราคะแล้วก็โทสะแล้วก็โมหะมันเป็นอย่างนั้นพิจารณาดูให้ดีดังนั้นเมื่อเราเห็นว่าราคะนี่มันเป็นภัยต่อชีวิตอย่างร้ายแรงมันเป็นปัจจัยให้คนทำบาปทำกรรมเบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นปัจจัยบังเกิดโทสะพยาบาทก็ราคะนี่เองนะเป็นมูลเหตุนะต้องคิดไตร่ตรองดูให้ดีถ้าไม่คิดอย่างนี้ก็จะไม่เห็นโทษของราคะตัณหาผู้ครองเรือนนั่นก็ถ้าผู้ชายก็ไปทำเล่นชู้จากเมียผัวผู้หญิงก็ไปเล่นชู้จากผัวเพราะว่าความกำหนัดยินดีเนี่ยมันไม่มีลดลาวาศอกเลยฉะนั้นจึงเสวงหาความรักความใคร่อันนี้เลื่อยเปื่อยไปมันจะผิดศีลผิดธรรมก็ช่างมันตายแล้วมันจะไปตกนรกกี่หม้อกี่หลุมก็แล้วแต่ราคะตัณหานี่มันทำให้คนมืดปอดจิตใจมืดมนอนธการจริงๆนะดังนั้นอย่าพากันชื่นชมยินดีกับราคะตัณหาอันนี้ว่ามีรสชาติอร่อยดีไม่ใช่แล้วอร่อยจริงอยู่ถ้ามันแทรกอยู่ด้วยยาพิษเหมือนอย่างอาหารที่เขาเอายาพิษใส่กินเข้าไปทีแรกเคี้ยวเข้าไปมันก็มีรสอร่อยดีนะพอยาพิษมันออกฤทธิ์ทันนี้ก็เอาแล้วได้รับความเจ็บปวดทุกขเวทนาบางรายก็แก้ไม่ตกก็ตายกันอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไว้แล้วกามทั้งหลายมีเบื้องต้นนั้นก็มีรสอร่อยดีแต่ตอนปลายมีรสขมขื่นนั่นก็เป็นเช่นนั้นแหละถูกต้องนะเวลายังหนุ่มแน่นแต่งงานกันไปอะไรอะไรก็ดีหมดเมื่อความรักก็ยังหวานฉ่ำอยู่นั่นนะยังไม่มีเรื่องยุ่งยากเท่าไรนะท่านว่าอยู่ไปอยู่ได้ลูกได้เต้ามาหลายผู้หลายคนก็มาแล้วเอาแล้วการนำมาหาเลี้ยงชีพก็ฝืดเคืองหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าก็ไม่เพียงพอต่างคนก็โทษกันแล้วโทษว่าไม่ขยันขันแข็งไม่ฉลาดเลี้ยงครอบครัวไปไม่ได้ทะเลาะวิวาทกันอย่าร้างกันไปบางรายถึงกับฆ่ากันตายนี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสว่ากามทั้งหลายเนี่ยเบื้องต้นมีรสอร่อยดีจังแต่ในตอนปลายมันขมขื่นเป็นงั้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี่ต้องพิจารณาเรื่องนี้ให้มากๆเลยทีเดียวแต่ผู้ครองเรือนถ้าพิจารณาเห็นโทษของราคะตัณหาอย่างว่านี่มันก็ผ่อนหนักให้เป็นเบาลงไปมันก็ยินดีอยู่ในผัวในเมียของตนโดยเฉพาะไม่ไปยินดีกับหญิงอื่นชายอื่นที่ไม่ใช่ผัวไม่ใช่เมียของตัวเองมันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษ เท่าไรพระพุทธเจ้าได้รู้แจ้งแล้วแต่มันเป็นวัฏฏะวนแม้ว่าไม่เป็นบาปเป็นโทษมันก็ทำให้วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่นี่อีกในหนึ่งก็ถึงแม้ว่าไม่ล่วงประเวณีดังกล่าวแล้วนั้นยินดีในคู่ผัวคู่เมียอยู่อย่างนี้มันก็เป็นทุกข์กระทำลำบากหาเงินหาทองทำการทำงานกำพ้นทนแดดอาบเหงื่อต่างน้ำกว่าจะได้ปัจจัยมาหล่อเลี้ยงชีวิตอันนี้มันแสนทุกข์แสนยากไม่ใช่น้อยนั่นแหละผู้ปฏิบัติธรรมผู้เจริญนิพพานมันต้องพิจารณาให้เห็นเหตุปัจจัยของชีวิตตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันจะได้บรรเทาราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิต่างๆเหล่านั้นให้น้อยเบาบางลงไปจากจิตใจถ้าไม่พิจารณาอย่างว่านี่ไม่เห็นโทษเห็นทุกข์ในกิเลสกามวัตถุกามทั้งหลายดังกล่าวมาแล้วนั้นความทุกข์ทางจิตใจนี่จะไม่บรรเทาลงเลยมันจะเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่นั่นเนี่ยก็เคยพูดอยู่บ่อยๆแล้วว่าความทุกข์หรือว่าผู้เป็นทุกข์ไม่ใช่ใครอื่นก็ดวงจิตดวงเดียวนี้ร่างกายมันไม่ว่าอะไรเลยมันไม่ว่ามันสวยมันงามมันไม่ว่ามันขี้ร้ายมันไม่ว่ามันเป็นทุกข์เกิดร้อนอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีเลยก็ลองทำจิตให้สงบลองดูสิเมื่อจิตสงบลงไปมีปัญญารู้เท่ารู้แจ้งขันธ์5นี่ตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางลงไว้อย่างนี้จิตสงบตั้งมั่นอยู่แล้วนี่แม้ร่างกายนี้มันจะแปรปรวนไปจิตไม่คิดไม่วิตกว่าเราเป็นอย่างโน้นเราเป็นอย่างนี้จิตนั้นมีแต่กำหนดรู้ความแปรผันของรูปของนามอันนี้ไปเท่านั้นกำหนดรู้ว่ารูปนามนามนี่มันแปรปรวนไปหาทางแตกดับกำหนดรู้อยู่นี่มันก็รูปนามอันนี้มันก็ไม่ว่าอะไรเมื่อจิตสงบลงแล้วมันก็ไม่ว่ามันเจ็บมันปวดอะไรเลยมีแต่มันแปรปรวนไปตามเรื่องของมันเท่านั้นเองแต่จิตนี่สิมันไปหวั่นไหวกับมันอันนี้แหละสำคัญนะจิตไม่รู้เท่าจิตไม่หนักแน่นพอความอดทนไม่พอเมื่อร่างกายแปรปรวนกระทบกระทั่งเข้าไปก็หวั่นไหวไปตามมันหวั่นไหวแล้วก็วิตกวิจารณ์ว่าเราเจ็บตรงโน้นปวดตรงนี้เรากำลังจะตายบ่แหล่หรือมีตายแหล่อะไรก็มีแต่เราแต่เขาทั้งนั้นเลยเมื่อมันระลึกขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็ยิ่งเศร้าใจยิ่งเป็นทุกข์ใจเลยเราจะตายจากของรักของชอบใจในโลกนี้ไปแล้วถ้ามันวิตกวิจารณ์อย่างนี้ในเวลาจวนเจียนเข้าไปนั่นน่ะมันก็ได้ชื่อว่ามันหอบเอาทุกข์ติดตามไปด้วยแล้วละโลกนี้ไปสู่โลกหน้ามันก็จิตวิญญาณนี่ก็เล่ร่อนไปด้วยความทุกข์ความโศกมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยทุกคนอย่าพากันประมาทใช้สมาธิปัญญานี่เพ่งให้มันเห็นความทุกข์ความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรในธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้นะให้มันรู้มันเห็นตามความเป็นจริง อย่างนั้นให้มันรู้เห็นตามความเป็นจริงอยู่เสมอเสมอไปอย่าให้ความรู้ความเห็นอันนี้มันเสื่อมไปจากจิตอันนี้สำคัญมากอันนี้นะสำคัญไม่สำคัญยังไงแล้วเมื่อจิตเผลอความรู้ความเห็นตามเป็นจริงไม่ปรากฏแล้วเช่นนี้มันก็หวั่นไหวไปแล้วเป็นทุกข์แล้วแล้วก็สำคัญว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาขึ้นมาอีกแล้วเมื่อความสำคัญเกิดขึ้นอย่างนั้นความทุกข์มันก็ตามมาถ้ารักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ได้มันแปรปรวนไปยังไงร่างกายนี่ก็มันก็สอนตัวเองได้ว่าไม่ใช่เราแปรปรวนธาตุสี่ขันธ์ห้ามันแปรปรวนไปต่างหากธาตุสี่ขันธ์ห้ามันจะแตกกระดับไม่พ้นแล้วเหตุปัจจัยมันหมดลงเมื่อใดมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันต้องแตกดับลงไปนี่การที่เรารักษาความรู้ความเห็นอย่างว่านี่นะไว้ให้ได้แล้วก็จิตนี่มันก็ไม่เป็นทุกข์ละไม่วุ่นวายมันก็วุ่นวายทั้งแต่ร่างกายเท่านั้นเองก็ขอให้พากันเข้าใจอย่างนี้อันมูลเหตุที่พระบรมศาสดาทรงสอนให้พุทธบริษัทเจริญสมถะวิปัสสนาก็มุ่งหมายเพื่อจะฝึกจิตให้เกิดความรู้ความฉลาดให้รู้เท่าธาตุสี่ขันธ์ห้าตามเป็นจริงแล้วไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานมันจะได้พ้นจากทุกข์จากภัยในสงสารถ้าผู้ใดยังไม่ทำความเพียรอย่างนี้ยังมัวเมาประมาทอยู่เช่นนี้แล้วก็นานพ้นทุกข์แหละจิตใจนี่ก็มายึดขันธ์ห้านี่เป็นที่อาศัยเข้าไปแล้วก็ทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างกรรมดีกรรมชั่วมันก็นำดวงจิตนี่ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่เกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายในระหว่างที่ยังไม่ตายนี่ก็เอ้าเกิดกระทบกระทั่งกันทะเลาะเบาะแว้งเบียดเบียนกันและกันก่อความวินาศชิบหายแก่กันและกันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นเลยลองสังเกตดูมันเป็นอย่างนี้แหละบุคคลผู้ยึดเอากิเลสเป็นพาหะท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกอันนี้นะมันย่อมได้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนไปทุกชาติทุกภพให้สังเกตดูในชาติปัจจุบันนี่นะเป็นตัวอย่างท่านผู้ที่หนาแน่นด้วยกิเลสนะมันเป็นทุกข์ขนาดไหนไอ้ทุกคนที่ผ่านชีวิตมานี่เป็นหนุ่มเป็นสาววัยกลางคนเข้ามาเงี้ยย่อมรู้ทางนั้นเลยว่ากิเลสมันทำพิษแก่ตนมายังไงยังไงทบทวนดูแล้วรู้ทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่าไม่รู้นะนั่นแต่ว่ารู้แล้วมันไม่น้อมเข้ามาพิจารณาให้เห็นโทษให้เห็นภัยของกิเลสเหล่านั้นจิตใจมันก็ไม่เบื่อหน่ายเมื่อมันไม่เบื่อหน่ายมันก็ยึดเอากิเลสนั่นแหละเป็นพาหนะท่องเที่ยวไปในสงสารนี่มันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะดังนั้นอย่าพากันนิ่งนอนใจเราตกเป็นทาสของกิเลสตัณหามานี่มันนับชาติไม่ถ้วนแล้วนะบางทีกิเลสตัณหานี่มันก็พายทำบาปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาผินเฮโรอีนถ้าเป็นนักบวชก็ล่วงวินัยพุทธบัญญัติต่างๆ เลื้อยไปโดยไม่กลัวบาปไม่กลัวโทษอะไรพอเห็นล่วงแล้วก็เห็นเฉยๆยังไม่เห็นว่ามีโทษให้เกิดความวิบัติทุกข์ยากอะไรต่ออะไรขึ้นปัจจุบันทันด่วนไม่เห็นมีผู้ร่วงวินัยก็ดีผู้ร่วงศีลของคฤหัสถ์ก็ดีก็เห็นดีๆอยู่อันนี้แหละคนเรามันชะล่าใจเพราะอันนี้แหละอันนี้ก็ให้ควรคิดควรพิจารณาให้มันเห็นก็เคยแสดงให้ฟังกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วหมู่นี้ทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าคนเราไม่รู้เหตุปัจจัยของชีวิตตามเป็นจริงก็ชีวิตอันนี้มันบุญกุศลตกแต่งบุญกุศลที่ทำมาแต่อดีตชาติหลังนู้นตามมาตกแต่งแล้วมันก็ตามมารักษาไว้ยังไม่ให้มีอันเป็นไปก่อนแม้ว่าบุคคลนั้นจะใช้กายวาจานี้ไปทำชั่วหนักก็ดีเบาก็ดีมันก็ยังให้ผลไม่ได้แม้จะทำชั่วอย่างอุกฤษอย่างไรก็ตามไอ้บุญที่เขาทำมาแต่ก่อนมันก็ยังรักษาชีวิตร่างกายสังขารเขาอยู่แม้เขาจะไปติดคุกติดตารางมันก็ยังไม่ตายมันก็ยังมีกำลังอยู่นั่นแหละเพราะบุญมันรักษาอยู่แต่บางคนถ้าหมดบุญแล้วไม่ได้ไปติดคุกติดตารางก็ตายไปติดคุกติดตารางอยู่ก็ตายอยู่ในคุกในตารางนั่นแหละอันนี้นะควรรู้ควรเข้าใจไว้ไม่ควรจะไปเพ่งเล็งไปว่าเอ้าคนนั้นนะทำบาปทำกรรมชั่วอย่างร้ายแรงเนี่ยมันก็ยังอยู่สบายสบายอยู่ไม่เห็นว่าเขาทุกข์ร้อนอะไรบางคนว่าทำดีเอาซะเต็มที่เลยอย่างนี้ความดีนั้นไม่เห็นมันสนองอะไรเคยยากจนมาไหนก็ยากจนอยู่นั้นเคยเจ็บไข้ได้ป่วยไหนก็เจ็บอยู่นั้นไม่เห็นศีลธรรมเหล่านี้มันช่วยให้หายเจ็บหายป่วยให้ร่ำให้รวยต่างๆได้เลยเนี่ยความคิดความเห็นอย่างนี้มันมีอยู่ในโลกอันนี้นะดังนั้นให้เข้าใจไว้ดังที่แสดงมาแล้วนั่นเองนะบุญและบาปนี่มันย่อมให้ผลตามการตามเวลาเหมือนอย่างผลหมากผลลำไม้ต่างๆมันก็สุกเป็นการเป็นเวลาไม่ถึงเวลามันสุกมันก็ไม่สุกไม่ถึงเวลามันร่วงหล่นมันก็ไม่ร่วงหล่นลงจากต้นธรรมชาติต่างๆมันมีอาศัยการเวลาเหมือนกันนะนั่นแหละไอ้ผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละถ้าไม่ถึงการเวลาที่มันจะให้ผลมันก็ยังให้ผลไม่ได้เพราะบุญเก่าที่เขาทำมาแต่ก่อนมันรักษาเขาอยู่ถ้าบุญเก่านั้นหมดลงเมื่อใดกรรมชั่วหรือว่ากรรมดีอะไรที่เขาทำมาแต่ก่อนนั้นมันก็ให้ผลได้เลยแบบนี้นะมันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้คนเรามีหิริโอตตัปปะละอายต่อการที่จะทำความชั่วทั้งต่อหน้าคนหมู่มากทั้งรับหลังคนหมู่มากก็ไม่ทำเพราะว่าเกิดโอตตัปปะคือความสะดุ้งหวาดกลัวต่อกรรมชั่วที่ตนทำนั้นจะตามสนองให้เป็นทุกข์ในภายหลังก็ให้พึ่งเข้าใจให้มีคุณธรรมสองอย่างนี้อยู่ในใจเสมอเสมอคุณธรรมเหล่านี้เราเจริญมากๆเข้าไป ความรู้ความเห็นอย่างว่านี่มันก็สูงขึ้นเกิดความกลัวกลัวต่อความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่เพราะมันเป็นทุกข์หลายเกิดมาแล้วนะนั่นเนี่ยเกิดมาแล้วต้องมาแสวงหาปัจจัยสี่มีอาหารเป็นต้นผ้านุ่งผ้าห่มที่อยู่ที่อาศัยยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บอุปถัมภ์บำรุงร่างกายอันนี้ไปเรื่อยๆไปการแสวงหาปัจจัยสี่ไม่ใช่เป็นของได้มาง่ายๆโลกมนุษย์ของเรานี่นะแสวงหาด้วยความยากความลำบากจริงๆไม่เหมือนอย่างบุคคลผู้ทำบุญกุศลมากๆและในโลกนี้ตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์บุญกุศลอันนี้ก็ไปตกแต่งวิมานให้เป็นที่อยู่ที่อาศัยไปตกแต่งอาหารให้ได้อยู่ได้กินสบายไม่ต้องหุงไม่ต้องต้มอะไรเลยเมื่อหิวหิวนึกถึงอาหารก็มาอาหารก็มาปรากฏให้ได้รับประทานเท่านั้นเองอันนั้นเนี่ยว่าเป็นผลบุญที่คนทำแล้วแต่ในโลกนี้มันติดตามไปอำนวยผลให้แต่โลกมนุษย์นี่มีบุญอยู่แต่ว่าบุญที่ทำนะมันไม่มากพอไม่มากพอที่จะอำนวยความสะดวกสบายให้ไม่ต้องกากกำลำบากอะไรเหมือนบางคนที่เขาทำบุญกุศลมาแต่ก่อนมากเขาละเว้นความชั่วบาปกรรมทั้งหลายมาแต่ก่อนแต่ว่าบุญเขาก็ยังไม่เต็มก็ต้องมาเกิดในโลกนี้อีกเกิดมาแล้วบุญกุศลก็ตามมาตกแต่งอำนวยความสะดวกให้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยผ้านุ่งผ้าห่มสมบูรณ์ด้วยอาหารการบริโภคได้มาอย่างง่ายๆสมบูรณ์ด้วยที่อยู่ที่อาศัยโอโถงสมบูรณ์ด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกให้ตามยุคตามสมัยเช่นสมัยนี้เขาต้องการอยากไปที่ไหนรวดเร็วก็นั่งเครื่องบินไปถ้าผู้ที่ไม่มีความสามารถจะนั่งเครื่องบินอย่างนั้นได้ก็เอาหารถหารามานั่งพาวิ่งไปสู่ที่หมายปลายทางไกลเท่าไรมันก็ไปถึงได้ไปถึงเร็วกว่าเดินตั้งหลายร้อยเท่ากว่าเดียวแล้วอันนี้มันเป็นผลบุญกุศลที่บุคคลทำมาแต่ก่อนมันมาอำนวยให้แต่ก็อย่างว่านั่นแหละคนเราเมื่อได้เสวยผลบุญที่ตนทำมาแต่ก่อนอยู่แล้วก็ลืมตัววันนี้นึกว่ามันจะเที่ยงยั่งยืนนึกว่าตนจะได้เสวยสุขอย่างนี้เรื่อยไปก็เลยมัวเมาเข้าไปอย่างนั้นนะเหมือนอย่างนางวิสาขาพูดกับพ่อผัวนั่นนะพ่อผัวรับประทานอาหารอยู่พระมายืนอยู่หน้าบ้านก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเอาเลยนางวิสาขาทนไม่ไหวก็เลยพูดกับพระว่าขอนิมนต์พระคุณเจ้าไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดเวลานี้พ่อผัวของดิฉันกำลังบริโภคของเขาอยู่หมายความว่าพ่อผัวนั่นกำลังเสวยผลบุญที่เพื่อนทำมาแต่ก่อนเพื่อนหลงเพื่อนเมาอยู่ในผลบุญของเก่าเพื่อนเพื่อนไม่นึกไม่เห็นว่าบุญที่อำนวยผลนี่มันหมดเป็นนึกไม่ได้นึกว่ามันหมดไม่เป็นก็เลยไม่ได้คิดที่จะทำบุญสืบต่อความหมายนะมันเป็นอย่างนั้นจึงได้บริโภคแต่ผลบุญของเก่าอยู่ล่ำไปอย่างนั้นนะ ขั้นเมื่อตายลงแล้วก็ไม่มีบุญกุศลอะไรที่จะนำดวงจิตนี้ไปเกิดที่สุขสบายต่อไปสำหรับผู้ที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้นะมันจำเป็นต้องได้สะสมเสบียงกลางคือบุญกุศลติดตัวไปก็จึงไม่ลำบากจะไปเกิดในภพใดชาติใดก็ดีมีบุญสักอย่างแล้วก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนมากก็มีความสุขความสบายตามฐานะอย่างนี้แต่ว่าบุญเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงอยู่นั่นแหละแต่ไม่เที่ยงก็จำเป็นต้องทำเพราะว่าไอ้บุญส่วนที่มันเที่ยงมันมีอยู่ให้เข้าใจไอ้ตัวบุญแท้ๆก็คือตัวจิตเมื่อเราทำความดีเข้าไปเท่าไหร่ไอ้ความดีคือบุญนี่แหละชำระกิเลสให้เบาบางออกไปจากดวงจิตนี้เมื่อกิเลสหมดไปเท่าไหร่จิตนี่มันก็หนักแน่นเข้าไปเท่านั้นตั้งมั่นเข้าไปไม่หวั่นไหวต่อความชั่วต่างๆในโลกนี้ต้องให้เข้าใจอย่างนี้อันบุญกุศลนี่มันไม่เที่ยงจริงเนาะอุปมาเหมือนอย่างยารักษาโรคนี่แหละเมื่อหมอพิสูจน์ว่าคนนี้เป็นโรคอย่างนี้ควรจะกินยาอย่างนี้หมอก็ปรุงยานั้นให้คนป่วยกินลงไปยานั้นมันก็ไปขจัดโรคในกายของผู้นั้นให้ระงับหายไปเมื่อหากว่าโรคนั้นมันหายไปแล้วยามันก็หมดไปตามกันแต่ร่างกายของผู้นั้นก็สดใสขึ้นมีกำลังวังชาดีขึ้นแต่โรคกับยานั้นหายไปหมดไปพร้อมกันเลยนี่ต้องให้เข้าใจอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยกิเลสบาปธรรมที่มีอยู่ในจิตใจมาแต่อเนกชาติเมื่อผู้ใดสร้างบุญกุศลให้มากขึ้นไปแล้วบุญกุศลนั้นมันจะกำจัดกิเลสบาปธรรมนั้นให้ออกไปจากจิตใจของผู้นั้นมีบุญมีกุศลมากเท่าไรกิเลสมันก็เบาบางไปเท่านั้นเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าหากว่าผู้นั้นสร้างบุญกุศลยังเต็มไม่ได้ในชาตินี้มันหมดอายุลงไปเสียก่อนอ้าวจิตที่บริสุทธิ์พุทธผ่องจากบาปจากโทษต่างๆเหล่านั้นแล้วมันก็เป็นกุศลอันสูงส่งกุศลอันนี้ก็นำดวงจิตนี้ไปเกิดในภพในชาติต่อไปถึงซึ่งความสุขความเจริญด้วยลาภยศสรรเสริญมีอายุยั่งยืนนานมีวรรณะผิวพรรณผุดผ่องมีความสุขกายสบายใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญากำลังทรัพย์สมบัติกำลังยศอะไรปรากฏอยู่มากมายกายกองอันนี้แหละก็ขอให้พากันเข้าใจถูกต้องตัวจิตนี่แหละเป็นตัวกุศลนะเมื่อบุญกุศลที่ทำมามันกำจัดกิเลสนี่ออกไปแล้วจิตนี่ก็เป็นแก่นสารขึ้นมาไม่วันไหวเป็นงั้นเรื่องมันนะ
1: พระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2533 31ธันวาคม2532การแก้ปัญหานั้น ถ้าไม่ทำให้ถูกเหตุถูกทางด้วยความรอบคอบระมัดระวังมักจะกลายเป็นการเพิ่มปัญหาให้มากและยุ่งยากขึ้นแต่ละฝ่ายจึงควรจะตั้งใจพยายามทำความคิดความเห็นให้กระจ่างและเที่ยงตรงเพื่อจะได้สามารถเข้าใจปัญหาและเข้าใจกันและกันอย่างถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องแน่ชัดนี้จะช่วยให้เล็งเห็นแนวทางปฏิบัติแก้ไขอันเหมาะสมซึ่งจะนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดอยู่ก็เร่งกระทำให้สำเร็จลุล่วงด้วยความรู้ความสามารถด้วยความจริงใจพร้อมใจในความเมตตาปรารถนาดีต่อกันผลการปฏิบัติของแต่ละคนแต่ละฝ่ายจะได้ประกอบและส่งเสริมกันขึ้นเป็นประโยชน์เป็นความก้าวหน้าเป็นความมั่นคงวัฒนาของประเทศชาติไทยของเรา
2: ในการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 2:00 น. ถึง 4:00 น.ได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
3: อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มประสิทธิภาพด้านยุทธวิธีซิกแมนทีมและสายตรวจโดรนยกระดับความพร้อมรับมืออาชญากรรมยุคใหม่สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาคารหอประชุมตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพด้านยุทธวิธีซิกแมนทีมและสายตรวจโดรนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและขีดความสามารถด้านยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์อาชญากรรมที่มีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันอาทิการจับตัวประกันคดียาเสพติดการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญและเหตุร้ายแรงที่ผู้ก่อเหตุมีการใช้อาวุธโดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักยุทธวิธีลดความสูญเสียทั้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนโดยมีพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดรวมทั้งสิ้น411คนเข้าร่วมงานโครงการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพด้านยุทธวิธีซิกแมนทีมและสายตรวจโดรนเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทันต่อรูปแบบการก่อเหตุสมัยใหม่สามารถระงับยับยั้งเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่จำกัดได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจำนวน2ล้านบาทให้กับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ในการจัดหาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน40เครื่องเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานในสังกัดทั้งสถานีตำรวจและกองกำกับการสืบสวนพร้อมพัฒนาหลักสูตรสายตรวจโดรนเพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้สนับสนุนงานด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมงานสืบสวนและงานจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน News.
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกล ไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
13: และ App Store
14: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
15: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
16: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

จ้งเหตุเพลิงไหม้และสัตว์ร้ายเข้าบ้านโทร199หมายเลขฉุกเฉินกลางครบวงจรแจ้งเหตุเพลิงไหม้ขอบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทั้งที่บ้านและท้องถนนรวมไปถึงมีสัตว์ร้ายเข้าบ้านครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครแจ้งเหตุเพลิงไหม้และสัตว์ร้ายเข้าบ้านโทร199

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรมติดตามเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านเชียงใหม่เสริมพลังภาคประชาชนร่วมแก้ปัญหาความเดือดร้อนพร้อมกันนี้ได้ร่วมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่ที่ห้องสวรรคโลกโรงแรมคุ้มภูคำอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดกิจกรรมติดตามเครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังข้อเสนอแนะและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้สามารถทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีพลตำรวจเอกสรายุทธสงวนโพไข่ผู้ตรวจราชการแผ่นดินเป็นประธานเปิดกิจกรรมภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อผู้ตรวจการแผ่นดินกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ความเดือดร้อนและความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ภาคเหนือจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือจปท.ปี2568เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเฝ้าระวังติดตามและผลักดันการแก้ไขปัญหาเชิงระบบให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างเท่าเทียมพร้อมกันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร่วมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ภารกิจและการดำเนินงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3คณะผู้บริหารสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และ NBT เชียงใหม่พร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้อย่างกว้างขวางพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสปทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-4 0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่ได้ร่วมทำผิดฉะไหนผมต้องรับผิดคดีปกครองเรื่องนี้มีเหตุเกิดจากการที่ผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งให้จ่าสิบตรีก้องเกียรติชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการเป็นเงิน 1,042,200 บาทจากกรณีที่ภรรยาของนายยิ้มเป็นโจทยื่นฟ้องกระทรวงกลาโหมและกองทัพบกต่อศาลแพ่งเรียกค่าเสียหายจากการที่นายยิ้มได้ถึงแก่ความตายระหว่างถูกควบคุมตัวซึ่งศาลแพ่งสั่งให้ชำระเงินแก่โจทเป็นเงิน 5,211,000 บาทต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดซึ่งคณะกรรมการมีมติว่าจ่าสิบตรีก้องเกียรติกับพวกเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องรวมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการจ่าสิบตรีก้องเกียรติได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งเรียกใครชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการและเพิกถอนผลการพิจารณาอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองได้ตรวจค้นจับกุมและควบคุมตัวนายยิ้มและนายแก้วกับพวกรวม6คนซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้และได้ส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวที่ฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจโดยผู้ฟ้องคดีได้ร่วมซักถามเพียงนายแก้วและได้ตักน้ำให้ร้อยเอกพจน์เพื่อใช้ราดนายแก้วโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมซักถามหรือทำร้ายร่างกายนายยิ้มด้วยประกอบกับศาลจังหวัดก็มีคำสั่งเพียงว่านายยิ้มตายเนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ทหารทำร้ายร่างกายระหว่างที่อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ทหารแต่ไม่ได้ระบุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นคนทำร้ายจึงน่าเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำร้ายร่างกายหรือมีส่วนร่วมในการทำร้ายร่างกายนายยิ้มจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้กระทำละเมิดต่อนายยิ้มดังนั้นแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายแล้วก็ตามก็ไม่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกใครผู้ฟ้องคดีชำระเงินดังกล่าวได้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งเฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินและเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ศาลปกครองของประชาชนwww.admincourt.go.th

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน